0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบีย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริอาพระนามมาริอาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริอานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริอาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดรูปพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริอานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาป

าจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับ8:00 น.ถึง10:00 น. 2ชั่วโมงโดยประมาณพาคุณย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปค้นหาความสุขเล็กๆในหัวจิตหัวใจของแต่ละท่านนะครับยังไงก็มีความสุขแล้วอย่าลืมเผื่อแผ่และก็แบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับขึ้นมาเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มทักทายปราศัยกันอย่าไปฮะยิงแค้วยิงฟันใส่กันนะฮะเพลงแรกวันนี้อัลบั้มของ3โทนนะครับเพลงเต้ยไหลตายเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับ0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทักทายไปยังท่านที่ฟังออนไลน์ด้วยนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับพี่ดาหัวหินพี่สาวสุดสวยหัวหินนี่ก็มีนะฮะพี่ไก่อูพี่ดาพี่ล่าพี่เจี๊ยบนะฮะคนสวยท่าแรกไปอยู่ที่นู่นหมดเลยพี่ยุ้ยภูเก็ตเป็นไงบ้างเนาะพี่ยุ้ยเสียนินจากไต้หวันน้องกบออสเตรเลียไม่ลืมพี่ใหญ่นะครับพี่เบิ้มสหรัฐด้วยนะฮะถ้าฟังคลื่นนี้อยู่แล้วก็นะฮะส่งความสุขความคิดถึงไปยังทุกท่านละกันนะครับที่ฟังทางออนไลน์และก็บรรดา FC ทุกท่านนะครับพลังเงียบต่างๆฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่สำนักงานเสียงนาน้อยหรือว่าลอยอยู่ในหนองหารก็ขอส่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงไปยังให้กับทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์สำหรับบรรดาพิธีกรมักสนามของเรานะครับป้าต้อยพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับป้าตู้เสรีพัฒน์นะครับป้าต้อยกับพี่ปิ๊กนี่ทักมาแล้วช่างเชษด้วยนะครับน้องว่านไฟผู้ที่สายท่านผอ.ดาวิดผู้ที่สายพี่แอร์อรุณตระกูลมานะครับพี่ต้อยสมจิตมังกายและก็อมนต์สกลทวาปีนะครับช่วยบอกสาวไทยของคอยเด็กว่าคิดฮอดเด็กแต่ก็เช่นเคยนะครับผมมาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการขอบพระคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ครับต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมครับและก็ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับรวมทั้งร้านนะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและก็มีร้านไก่ชนแก้วนะครับที่ร่วมสร้างสรรค์รายการกับคิดถึงหวานๆของเราครับมาฟังเพลงจากพระเอกตลอดกาลนะครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีอัลบั้มชุดแรกของเขานะครับหัวใจไม่ได้เสริมย

นะฮะหลายหลายคนก็ชอบมากเลยนะครับน้ำพริกปลาทูนะครับเป้อว่าแล้วก็หิวข้าวเลยในนี้นะฮะว่าแต่คุณนะครับ FC ของเราทุกท่านนะครับทานข้าวเช้าหรือยังนาะถ้าเกิดยังกำลังทานอยู่หรือว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ก็ขอแจมด้วยนะฮะขอน้ำลายเหื่อทุกคนเพลงนี้ส่งเข้ามาจากช่างเชษสุดหล่อนะครับทำไมใจเราตรงกันจังเลยนะฮะผมก็ตั้งเพลงนี้เอาไว้พอดีนะครับพี่เชษก็โทรเข้ามาก็เลยว้าวนะฮะจิตใจตรงกันขอบคุณนะครับสำหรับช่างเชษครับขอบคุณป้าตู้เสรีพัฒน์นะครับขอฟังเพลงพริกขี้หนูของพี่เบิร์ดนะครับฝากให้กับอึ่งวัดป่าโลวนาสามัคคีปุ้ยปราณีซอยหนองจอกข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับในขณะที่พระท่านสวหมู่6นะครับอยากฟังเพลงขอนไม้กับเรือปิ๊กสุริสวัสดิ์นะครับ

0: ฟังเพลงสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายของวงชาตรี
1: ตัวของเรา
0: คุณตรงๆนะอยากฟังเพลงนกพิราบขาวนะครับเช่นเดียวกันกับคุณวันใหม่ที่สดใสนะฮะหลายชื่อนี้ฟังเพลงนกพิราบขาวเหมือนกันนะครับขอบคุณอย่างมากมายนะครับที่ทักทายกันเข้ามากับทางรายการนี้ถึงหวานๆนะครับจัดเลยแล้วกันนะครับประตูเสรีพัฒน์ทองอันตั้ง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
0: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ถึงลูกทุ่งเก่าๆนะครับในช่วงนี้นะฮะแนะนำเข้ามาส่งเข้ามาโดยพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับพี่สาวที่ใจดีนะครับพร้อมแจ้งผลการรับฟังไม่ทราบด้วยขอบคุณพี่ปิ๊กเลยนะครับสาววารินจินตราภูมิลาภนะครับเพลงแมงมุมที่เปิดไปก่อนหน้านี้นะครับจากน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับก็ทักทายแล้วก็บอกว่าสัญญาวันนี้ชัดเจนดีมากขอบคุณนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:38 นะส่งความปรารถนาดีไปยังพี่ดาหัวหินนะครับอยู่ไกลแต่ก็ใจยังคิดถึงท่าแร่แล้วก็ฟังรายการอยู่นะฮะพี่ดาอ่ะพี่ไก่อูพี่เจี๊ยบนะฮะพี่ล่านะฮะคนสวยของท่าแร่ไปอยู่ที่หัวหินกันหมดเลยฝากความคิดถึงไปยังพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับพี่ดาครับขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์เปียกชนนวัฒน์สร้อยมาลัยพร้อมท่านผอ.ขวัญชาติศรีหารักษานะครับทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักฟุตบอลชุดแชมป์โค้กคัพแห่งประเทศไทยของสกลนครสมัยแรกนะครับสุดยอดและก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับตอนนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับชาวสกลนครยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจและก็ทักทายเข้ามานะครับทั้งสองท่านนะครับพี่เปียกและก็พี่ชาตินะครับขอบคุณท่านอาจารย์สุภโชคทวันตังนะครับฝากความรู้สึกดีๆมาให้พร้อมกับพี่เรนูด้วยนะพี่เรนูพรมพริมเจ้าของร้านป้าป๋าเซเวอร์เย็นตาโฟคุณป๊อปเปิ้ลนะครับอยากฟังเพลงหัวใจเธอมีหรือขอไปให้หัวใจว่างเปล่าของคุณตั้มสมประสงค์สิงหาวรวัฒน์นะครับคุณจอยจากพนันธิพมขอฟังเพลงเธอลำเอียงของอริสมันนกน้อยมอเกษตรขอฟังเพลงรอสัญญาของวงปุยฝ้ายในขณะที่คุณคณิษฐารังสีแก้วนะฮะเพื่อนของผมวันนี้ยอมตื่นเช้ามาฟังเพลงขอมาเลยเพื่อนเพื่อนบอกนะฮะขอฟังเพลงเก่าๆยุค80-90นะครับโอเคฮะคุณคณิษฐาโอเคครับนี่คือบทเพลงที่คุณแนะนำกันเข้ามากับทางรายการนะครับก่อนที่จะฟังเพลงขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะบักคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19 กันยายนนะครับเวลา10:00 นและก็จะมีพิธีมิสซาตรีวานในคืนวันที่16และก็17 กันยายนเวลา19:00 นนะครับและคืนวันศุกร์ที่18จะมีการแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่มายังอารามนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนด้วยนะครับกับงานฉลองประจำปีของคณะพักนีรักกางเขนแห่งท่าแร่นะครับโดยคุณแม่นะครับรัติยาท่าวิสัยคุณแม่อธิการินีนะครับฝากเรียนเชิญทุกท่านด้วยความยินดีครับไปฟังเพลงจากพระท่านสวบู6นะฮะท่าแร่ขอนไม้กับเรือครับ

เป็นขอนไม้ส่วนเขาเป็นเรือแต่ขอนไม้อย่างพี่หุ้มทองนะจะบอกให้ พนักท่านสวหมู่หกท่าแร่นะครับส่งเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณนะครับพนักท่านสวทั้งหลายสวหมู่หกก็ส่งเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่น้อยหน้าสวหมู่หกท่าแร่นะครับสวหมู่หนึ่งท่าแร่ขอฟังเพลงนะฮะทำไมถึงทำกับฉันได้นะฮะเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของคุณดาวใจไพจิตโอเคฮะเดี๋ยวสักครู่เล่นให้นะครับในขณะที่คุณนายเรือนนะครับแห่งอ้าไก่สดท่าแร่นะฮะโทรด่วนเข้ามาบอกว่าตอนนี้แอบเหงาเหลือเกินนะฮะพนักท่านท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์ภารกิจเยอะนะฮะก็เลยทำให้คุณนายเรือนเหงานะฮะขอฟังเพลงของเสนาหอยเพราะฉะนั้นช้าอยู่ใหญ่ผมจัดให้รัดคิวให้เลยฮะแอบเหงาจากคุณนายเรือน

แบบเหงาเสนาหอยนะครับจากคุณนายเรือแห่งอะไก่สดท่าแร่นะครับมีวิธีการคลายเหงาอย่างหนึ่งที่ดีมากๆและก็สามารถทำได้ทันทีเลยนะครับเพียงแค่คุณเดินไปที่อะไก่สดท่าแร่นะครับคุณจะไม่เหงาอย่าลืมนะครับอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านใดที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำนะครับต้องการสินค้าจากร้านนะครับไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับคุณนายเรือนฝากประชาสัมพันธ์มานะครับด้วยความรักและความห่วงใยนะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.จนถึง 18:00 น.

รั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่พึงพอใจนะครับแล้วก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับอุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อได้ที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแรกเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแรกด้วยคุณเอกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลานและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเมียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจในราคาสุดประหยัดนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับและก็มีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจและก็หายห่วงกับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งนะครับโซลาร์เซลล์กันเถอะเพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งอาคารบ้านเรือนสำนักงานนะครับร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสนใจสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่0815369695ครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับโดยพี่หมวยคุณพงศรีทรงเล็กสิงห์บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรก อยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแรกนะครับถนนสกลนครนครพนมนะครับและตอนนี้เรายังคงรอคุณอยู่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับสมัครเป็นพนักงานนวดแผนไทยกับทางร้านนะครับติดต่อพี่หมวยได้เลยนะครับที่0654012028นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณวรวุฒิลงศพท่าแรกนะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและก็จำหน่ายลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ท่าแรกนะครับข้างซอย 7-11 นะครับถนนคนทำดาวเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับวรวุฒิลงศพท่าแรกหมายเลขโทรศัพท์087นะครับ2199503คนที่ทำให้ใจไม่ต้องงาและร้านไก่ชนแก้วนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานจิ้มจุ่มนะครับในทุกๆเย็นเจอกันได้16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในราคาสุดประหยัดประทับใจที่ร้านของเราก็รับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับอยู่ติดกันกับปั๊มปตท.ท่าแรกครับทุกคนก็มานี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับเราจะปิดเบรกนี้ด้วยผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับนกพิราบขาวนะครับจากคุณวันใหม่ฟ้าที่สดใสและก็คุณตรงๆฝากเพลงนี้เข้ามาแล้วครับจากนั้นพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับพี่ถึงวันวานครับ

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนพระองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันวานนะครับในช่วงเพลงสหประชาชาตินะครับวันนี้เสนอเพลงญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวานเราเปิดเพลงไทยนะฮะวันนี้เราเมื่อวานเราเปิดเพลงอินโดนีเซียนะฮะวันนี้เราเปิดเพลงญี่ปุ่น2ผลงานเพลงนะครับที่โด่งดังอย่างมากในเมืองไทยนะครับเพลงสุกิยากิและก็ซูบารุนะครับมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้กับคิดถึงหวานๆนะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะครับกับเวลาตอนนี้ 9:12 นโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมร้านอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับสิทธิ์เล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับวรวุฒิลงศพโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับอ่ะคุณนิดจากท่าแร่นะฮะฝากเพลงของ XYZ เข้ามานะครับเพลงเอาไปเผานะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆของ XYZ นะครับในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะฮะเราก็ต่อต้านกันมานานนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะฮะสมัยก่อนมีคำขวัญคำหนึ่งนะฮะฮอตฮิตมากในเด็กๆรุ่นนั้นนะฮะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนะฮะและมันก็ยังเป็นพิษจนถึงตอนนี้นะฮะเมื่อไหร่เราจะนะฮะไล่ถีบมันออกจากนอกโลกได้สักทีนะครับอ่ะก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทุกฝ่ายเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดให้มันหมดไปจากโลกนี้นะครับนี่คือเพลงเอาไปเผาแล้วก็ต่อด้วย XYZ เหมือนกันนะครับเพลงนี่แหละเพื่อนให้กับคุณคณิษฐารังสีแก้วนะครับพร้อมๆกับเพื่อนๆทรสรุ่น1รุ่นแพ็คเตอร์ทุกๆคนเลยนะครับช่วงนี้อีก2ผลงานเพลงครับ

แอดนะครับจากคุณคณิษฐารังสีแก้วนะฮะเพื่อนของผมเองนะครับศิษย์เก่าท่าแรกศึกษารุ่นแรกนะครับฝากับเพื่อนอ้อนะฮะเพื่อนตุ้ยนะฮะคุณหน่อยนพดลชาติวุฒินะฮะเพื่อนแอลนะฮะเพื่อนนะฮะคุณอิริคันตุน้อยนะฮะคุณหนุ่มตาคมคุณตีนิวัฒน์ชัยวังราชนะฮะคุณคำสิงห์นะฮะทองอันตังเพื่อนรุ่นที่1รุ่นแท็กเตอร์ทุกๆคนเลยนะครับนี่แหละเพื่อนกับเวลาตอนนี้ 9:22 นาทีนะครับไงเธอต้องมาขอบคุณนะครับแถวๆศูนย์ราชการสกลนครขอฟังเพลงฉันยังคอยของคุณปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับขอบคุณสำหรับคุณสุภาพรหงอาจนะครับบอกว่าติดตามรับฟังตลอดนะครับชอบเพลงเก่าๆนะครับขอฟังเพลงชัยวาเมรักของวงชายเข้ามาน้องหญิงจากเชียงเครือนะครับอีกหนึ่ง FC แฟนบันแท้ของเราอยากฟังเพลงของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับต่อเวลาให้ฉันสักนิดนะครับสุดสวยจากน้องโบทองนะครับขอฟังเพลงเด็กกำพร้าของคีรีบุญนะฮะนี่คือบทเพลงที่คุณขอนะครับและชั่วโมงแรกยังไม่เปิดให้เลยกับผลงานเพลงจากคุณนกน้อยมอเกษตรนะครับรอสัญญาของคุณบุ๋มบุ๋ยฝ้ายนะครับอ่ะจัดเลยแล้วกันนะครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547177สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ไปท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิทย์โทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

สุริยาท่าแร่ฝากเพลงนี้ให้กับท่านนายกอะเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์นะครับให้กับป๋ายอดให้กับเฮียชาญนะฮะเฮียเบิ้มชายฉานด้วยนะฮะจากคุณสุริยาอดีตกองกลางฝีเท้าดีของท่าแร่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้นะครับจากพระท่านสวม.1ท่าแร่แล้วก็เพลงรอสัญญาของคุณบุ๋มบุยฝ้ายจากคุณนกน้อยมอเกษตรนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:39 คิดถึงวันๆชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับประตูเสรีพัฒน์ทองตังนะครับโพสต์เข้ามาถามว่าเพลงซูบารุเนี่ยมันใช่ทำนองเดียวกันกับเพลงดาวประดับใจหรือเปล่านะครับใช่เลยนะฮะซูบารุเป็นต้นฉบับนะครับแล้วก็พี่ดอนสอนระเบียบก็นำเอามาแต่งเป็นเพลงดาวประดับใจนะครับประตูบอกว่าขอฟังด้วยสำหรับเพลงดาวประดับใจเดี๋ยวสักครู่นะครับประตูครับในขณะที่ช่างเชษนะครับขอเพิ่มเติมบทเพลงของคุณออฟพงพัฒน์วัชรบรรจงเพลงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ปิ๊ปปิ๊กศิริสวัสดิ์ก็ขอฟังเพลงสาวบางโพของพี่ตู้ดิวเรกเข้ามาครับไม่มีหญิงใดเสมอเธอจากบุคคลนิรนามขอฟังเพลงเดียวดายของพี่เอ๋พันธิดาเสวตาใสนะครับเบื่อหน่ายคุณอุ้มจากดงชนขอฟังเพลงตัดใจลาของคุณต้อมเรนโบว์และก็จากนางหัวบ่อนะครับขอฟังเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าของ Forever เดี๋ยวผมทยอยจัดให้กับบทเพลงที่คุณส่งเข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับสิ่งแรกที่ถือคือมือของและเราก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819 85954นะครับ7173ครับขอบคุณสำหรับอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายรายการใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านใดที่มีงานต่างๆโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกากับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพนะครับสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่สินคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเสี่ยนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในนะครับซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชรีอุดมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจในราคาสุดประหยัดนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีและมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้ามั่นใจได้ครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับอยู่ถนนรัฐพัฒนาเพื่อเมืองจังหวัดสกลนครครับ
ขอบคุณพี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้เรายังต้อนรับเรายังต้องการนะครับพนักงานนวดแผนไทยท่านที่สนใจก็ติดต่อโดยด่วนได้ที่พี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์นะครับ0654012028ครับและบริษัทอินโนโทรพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามและปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ถนนชุมชนคนทำดาวนะครับชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ท่าแร่ข้างซอยเซเว่นท่าแร่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับและร้านไก่ชนแก้วนะครับสำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบการทานจิ้มจุ่มนะครับในราคาสุดประหยัดประทับใจที่ร้านรับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับจะเจอกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับข้างปั๊มปตท.ท่าแร่ครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันๆไปฟังเพลงนะครับที่ส่งเข้ามาจากศูนย์ราชการสกลนครนะครับแถวๆนั้นกับผลงานเพลงของปุ้นปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วฉันยังคอยครับ

2ของพี่ออสคิริบูรณ์อัลบั้มรอวันฉันรักเธอกับเพลงนี้เด็กกำพร้าสุดสวยจากน้องโบทองเป็นผู้ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงโดยพี่ต้อยสมจิตมังกายกันได้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่จำเนียนสันติสุขนิรันดร์เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าอย่าคุยโวเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับจงปลูกฝังความสุภาพและหลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยาที่ไม่จำเป็นทุกรูปแบบนะครับวันนี้ผมไก่บุตรกายต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันอีกครั้งก็นู่นแหละวันอังคารนะครับเพราะว่าวันจันทร์เช้าวันจันทร์เลยเนี่ยก็จะไปขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งทีนี้เดินทางขอนแก่นตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสองเพลงสุดท้ายนะครับตัดใจลานะครับของคุณต้อมเรนโบว์คุณอุ้มจากดงชนและก็ต่อเวลาให้ฉันสักนิดจากน้องหญิงเชียงเครือจะเป็นสองเพลงสุดท้ายนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณเป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ลาไปก่อน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยเป็นบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: หมอบอกให้พักผ่อนแต่หัวใจมันบอกว่าขออีกแก้วได้ไหมหมอ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังไก่นะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันเสาร์นะครับที่12ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงนะครับหัวใจอยากแซ่บสังขารรอนะครับอยากนอนเพิ่นว่าโอ้ยหรือว่าอยู่ในชุดของใจยังสู้ไหวแต่หลังเริ่มบ่ไหวแล้วนะครับยายตู้นะครับจากฟังของ AI ฮะล่ะแต่ว่าผมก็เล่นของนะครับสไตล์อินดี้ให้ฟังก่อนเนาะนะครับก็คาดว่าคือสิฟังรายการอยู่นะครับส่วนเพลงที่ขอมาดังใจคือสังขารไม่ไหวแต่ใจยังสู้นะครับฉะนั้นแล้วเพลงนี้ขอฝากให้ได้ฟังนำกันซะก่อนเด้อสำหรับสวสุขุสุคนที่ฟังรายการอยู่นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับได้รับความไว้วางใจจากอู่นะครับช่างเอกซึ่งให้การบริการเห็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงนะครับเครื่องยนต์รถยนต์ทุกชนิดนะครับโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกนะครับบ้านทะเลครับนิวเจริญการแว่นทางทะเลครับพร้อมครับพี่น้องและสาขาทางดงมะไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังนะครับในที่ทางศึกษาเข้าไปตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีนะครับทั้งสองสาขาเด้อพี่น้องเด้อคุณหนุ่มแล้วก็คุณดาวนะครับให้การบริการนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับจำหน่ายสินส่วนไก่สดๆใส่กอกลูกชิ้นเนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มนะครับลูกชิ้นเนื้อปูปลาและของไส้ในครัวเรือนนะครับร้านอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เปิดตั้งแต่ตีสี่จนฮอด6 โมงแรงเด้อพี่น้องเด้อคุณเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์นายกนะครับเทศมนตรีตำบลเมืองทองทะเลบริหารพร้อมกับเจเลือนนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทประเภท10ล้อพูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรุแคคเตอร์วิลล่าลูกปั้นเข้าลูกเกี่ยวเข้ารถไถนั่งครับย่างครับนะครับให้การบริการนอกในสถานที่พร้อมยังให้การบริการอัดสายนะครับไฮดรอลิกนำนะครับและกระลับนะครับรีแมปหรือว่ากู้ข้อมูลที่ไปรีแมปมานะครับคืนมานะครับจะนั้นไปที่อู่ซ่อมรถยนต์วอลูกเรืองการช่างของเฮียวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองนะครับวรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่ครับผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับซึ่งให้การบริการโรงศพนะครับทั้งไม่อัดไม่จริงนะครับราคาก็แตกต่างกันไปเด้อพี่น้องเด้อขนาดน้อยขนาดใหญ่หลักพันหรือหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปที่วรวุฒิโรงศพบ้านทะเลครับร้านทะเลยานยนต์ให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ซอกมอเตอร์ไซค์ PC ออก PCX MSX หมู่นี้ Honda Wave หมู่นี้ Honda 125i หมู่นี้นะครับยังให้การบริการซ่อมเครื่องรถ3ล้อเครื่องไทยอ้ําไทยพร้อมนะครับและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจําหน่ายน้ํามันเครื่องคัสตอมใบพ้อยนะครับแล้วก็ยางนอกยางในจักรยกจักรยานมื้อนี้มีครบจบอยู่วงเดียวเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่ร้านท่าแร่ยานยนต์ยังให้การบริการล้างอัดฉีดนะครับด้วยโฟมนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับให้การบริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์เครื่องจักรกลรับเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับแปลงคาดเบรกช่วงหลอกช่วงล่างและยังจำหน่ายแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อ GS3K Panasonic Panasonic มีหลายหลอกหลายรุ่นราคาย่อมเยานะครับที่อู่โรงกึ่งนัทพงษ์การช่างยังให้การบริการในเรื่องของนะครับงานเจาะงานดัดมีเครื่อง CNC นะครับเครื่องอันทันสมัยในการกัดเจาะนะครับนะครับพี่น้องเอ้ย
บริหารงานโดยนะครับช่างนันช่างเนมครับพี่น้องอู่โรงกึ่งทบวงการช่างอยู่ยังๆกับโรงเรียนทะเลศึกษาทำมาจากจังหวัดนครพนมอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้ออยู่แล้วก็ตัวมองกับหลบนะครับพอดีเลยครับพี่น้องเอ้ยหลังทะเลรับสร้างบ้านครับพี่น้องบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทยังให้การบริการออกแบบนะครับโดยมีวิศวกรนะครับให้การออกแบบให้กับคุณผู้ฟังที่ต้องการสร้างบ้านพักอาศัยนะครับหลังทะเลนะครับรับสร้างบ้านครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลนะครับอยู่ติดและกระโตคิวรถ2แถวสายทะเลสีเขาสะกดนี่ครับซื้อขายทองคำรูปพรรณนะครับได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลบริหารงานโดยเฮียเน่งเจปุกนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิตผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำสังกะสีซุปเปอร์ดีมีหลายขนาด6ฟุต12ฟุตนะครับน้ำยาเรซินมูนี่ขนาดน้อยขนาดใหญ่ท่อ PVC PVC นะครับก๊อกหนอกก๊อกน้ำไปเด้อพี่น้องเด้อสีทาเงินสีทาซานสีทากันสนอกสนิมมูนี่นะครับที่ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิตบ้านทะเลโดเซเอเสียใหญ่จะสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการนะครับมาทางอำนวยทรัพย์นะครับให้บริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2จัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเราได้นะครับพี่น้องที่นะครับ Facebook หอจกอำนวยทรัพย์2014เด้อพี่น้องเด้อหรือไปทางสาขาทางห้างฮงนะครับโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีพร้อมน้องหญิงนะครับบริหารจัดการนะครับและไปทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแหม่มนะครับเบิ่งแยงอยู่พุ่นนะครับสาขาทางพังโคนคุณพีชาหรือว่าเสียชานะครับนะครับแล้วก็เจ๊หมูนะครับบริหารจัดการนาคากิจศิวราคุณปราโมทหรือว่าเสียวัดเจอิ่มนะครับสาขาน้องใหม่นะครับคุณสุพจน์หรือว่าคุณวิทย์น้องกิจนะครับบริหารจัดการเด้ออยู่ที่ถนนสายทะเลสีทองคำนะครับนี่คืออู่ห้างร้านและเต้นหลุดนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์10โมงจนถึง12นาฬิกาประจำครับพี่น้องเอ้ยมาฟังเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าใหญ่แหลมโบเป็นธรรมดาได้นี่เนาะไอ้ห้อยเข้ารายการอยู่บ่เราถามแรงวานนี่ผมไปตีแบดมินตันมาถ้าเข้ารายการแล้วจัดยายแล้วให้ฟังหน่อยเด้อ

นานผ่านไปครับพี่น้องม้วนม้วนเนาะพี่น้องเนาะนะครับคาดว่าคือสิฟังอยู่เนาะสำหรับนะครับยายตุ๊กนะครับหาเปิดให้ฟังจนได้นะครับสำหรับเพลงเก่าใหม่นะครับร่วมสมอกร่วมสมัยไทยเฮากระดายุค AI ข้อมูลสบายสบายนะครับว่าจะเป็นเพลงสังขารไม่ไหวแต่ใจยังสู้นะครับโดยเสืออินดี้ขี่เมานะครับฟังแบบสบายสบายสนุกสนุกมันมันชวนให้เต้นเด้อนะครับทำนองกระดายเนาะฝากลงให้บรรดาสวอยู่ในชุมชนวัดป่าแน่นะครับวนาสามัคคีนำฝากไปทางป้าต้อยน้ำเด้อทางพุ่นละเขาใหญ่หกใหญ่เงี้ยเขาเจ๊อกเจ๊อึ้งมูนะสาวโลมูนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มูนี่วันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์น้อยได้นี่เป็นบอกพี่น้องแม่นบอกยายต้อยยายต้อยเข้ามาครับ10:08 นยายต้อยเข้ามาขอเพลงแน่เด้อสมจิตบ่อยากเจอคู่กรณีมอบให้ทุกเสียงทุกสายจ้าขอบผู้หลายได้ครับเด้อป้าเด้อนะครับป้าต้อยอยู่ทางชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3นะครับบ้านไทแห่เฮานะครับว่าสิเป็นนะครับข้อความนะครับทางยายตุ๊สวัสดีวันเสาร์นะจ๊ะท่านสอทอวันนี้ขอฟังเพลงแบบ AI พุ่นน่ะนะจ๊ะเพลงคือเพลงสังขารไม่ไหวแต่ใจยังสู้นะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้กับสวทุกคนพุ่นน่ะที่ฟังรายการนะจ๊ะขอบคุณจ้าพุ่นว่าแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะครับเพื่อนขอบคุณสำหรับผู้ที่ได้ส่งสติกเกอร์อวยพรมาแต่ละมือแต่ละเว้นทักทายกันนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์เข้ามานะครับไทม์ไลน์เข้ามาอีกหลายสายนะครับว่าจะเป็นทาง FC Pick อีกแล้วครับท่านขอมา2เพลงนะครับ FC Pick นี่นะครับมีเพลงหนึ่งก็คือเพลงขอแค่มองนะครับขอแค่มองเนาะเพลงที่2เด้แรงใจนะครับรายวันนะครับมอบคือเก่า3หนุ่ม3มุมดีเจสุดหล่อเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อ FC Big นะครับอยู่ทางบ้านสวนนะครับหมู่2บ้านประโคนะครับหลายผู้หลายคนก็ทักทายเข้ามาเอ้าคือเห็นอยู่วัดแวบๆอยู่ในวัดร่วมพิธีมิซาเออนะครับโปร่งศพเบ่าต้อมอยู่เมื่อกี้นี่โอ้เบ่าต้อมนี่เป็นลูกชายของยายนะครับยายแต้มนะครับยายแต้มเนาะยายแต้มขายตะมหูเออตาอ้องเป็นพ่อนะครับเบ่าต้อมเป็นน้องน้องชายเบ่าเต้าเบ่าเต้าอายุรุ่นเดียวกับผมนะครับซึ่งตาอ้องยายแต๊บนี่นะครับได้ไปซื้อที่ดินแล้วก็เปิดเห็ดนำโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พันธุ์นั่นแหละอยู่พูนอยู่ทางเลยโรงเรียนบ้านประโคขึ้นไปนี่ครับเลยฟาร์มหมูนพดลขึ้นไปนี่จังน้อยนี่ครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับถนนแท้สิงห์สงครามนี่เป็นอันนี้ครับพี่น้องเลยเมื่อวานนี่นะครับอันนี้ผมบ่งตามนะครับแจ้งเหตุเคทาแร่นะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับบรรดาผู้นำก็อยู่ในกลุ่มนี้หลายคนนะครับสิงหูกันนะครับในการแจ้งเหตุว่ามีภัยเป็นภัยตายหรือเหตุที่เป็นอุบัติเหตุนะครับเมื่อวานในวันศุกร์นะครับเวลาประมาณบ่าย12:12ว่าบ่าย12:12นะครับของวันศุกร์เมื่อวานนี้เบ่าไพลินนะครับซึ่งเป็นลูกค้าปรักษาและก็เป็นพนักงานนะครับนะครับจ้างอยู่เทศบาลตำบลเมืองทองทะเลกับจิตอาสาป้อมโดยใช้เครือข่ายปรักษานะครับปรักษาคือลูกค้าของเมืองทองวายุคือนะครับเทศบาลทะเลนะครับส่งไอ้น้องนะวายุกับปรักษานี่เพราะฉะนั้นเบ่าไพลินก็ได้รับแจ้งนะครับจากศูนย์รับแจ้งเหตุให้ออกตรวจสอบเหตุนะครับผู้เสียชีวิตในห้องนะครับอยู่ฟาร์มไก่ยายแต๊บนะครับขอ
ความช่วยเหลือจากกู้ชีพกู้ภัยใกล้เคียงเป็นต้นเทศบาลท่าแร่นะครับทราบข่าวเบื้องต้นว่าญาติว่าสาเหตุคือไฟช็อตนะครับอยู่ในห้องนะครับเป็นห้องแถวที่ลุงก้องนะครับอย่างแทบนี้เราเฮ็ดเอาไว้ให้นะครับพนักงานอยู่นะครับเพื่อจะได้ไปสอบมือเนาะหลังจากเกลือไก่แล้วเบิ่งแยงไก่แล้วก็ได้แต่ว่าเบาต้อมนี่ชื่อจริงนี่นายวัชระสมุพิทักษ์นะครับบ่อต้อมนี้เราเกิดวันที่23มิถุนายน2515นะครับในบัตรประจำตัวประชาชนนี้อยู่บ้านเลขที่480หมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับฉะนั้นแล้วบวกลบคูณหารแล้วอายุนี่ก็บ่หลายเด้อายุนี่เท่าใดอายุนี่อายุนี่หาจะได้ละเสีย54ปีครับพี่น้องเอ้ยนะครับฉะนั้นแล้วบ่าวเพลินก็ได้แจ้งมาในแจ้งเหตุเขตทะเลกับทางวายกวายุก็ไปที่เกิดเหตุพร้อมกับแจ้งกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผมก็ได้รับสายโทรศัพท์จากบ่าวขบิวนะครับซึ่งเป็นลูกไข่นะครับรักษาและโทรมาว่าวาน่าอยู่ใส่พอดีผมพอดีอยู่ในพื้นที่วานนี้ก็ได้นะครับก็เลยบอกเหตุนะครับก็เลยให้คำแนะนำว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเด้อเพื่อจะได้ออกบนสถานที่เกิดเหตุนะครับหมู่สองก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นางหมู่สองผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ช่วยก็ได้ผู้ช่วยรักก็ได้จะรับเพื่อเขตรับผิดชอบฝ่ายปกครองไปบ่งน้ำกันแต่เรื่องร้อยเวรกับแพทย์เวรเพื่อประสานกันเองนะครับเพราะว่าในสถานที่เกิดเหตุหลังจากชันสูตรอย่างแรกจังจะได้เข้าโยกเข้ายาถ้าทางญาตินะครับมีความประสงค์จะเข้ายานะครับก็แจ้งได้นะครับก็เลยให้คำแนะนำน้องขบิวไปเมื่อวานนี้เพราะผมอยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้นำมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่บอกแพทย์ดินแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งทางแพทย์เวรโรงพยาบาลสูตรเดินทางมาชันสูตรนะครับก็ได้พบสาเหตุเบื้องต้นนะครับยายแท็บซึ่งเป็นแม่นี่นะครับได้ใส่ใจลูกคือว่าแม่ฮะล่ะเบ้าต้อมนี่ผู้ที่เสียชีวิตนี่สามทุ่มนี่แกสิมักไปย่างลาดตะเวนบึงย่างบึงความเรียกว่าเป็นย่ามฮะล่ะสดส่องดูแลบึงว่ามีหยังเบาะในฟาร์มไก่นี่ได้หลังจากหั่นกลับมาอาบน้ำนะครับประมาณ3ทุ่มย่างอยู่เรือมาอาบน้ำ3ทุ่มกว่าๆนี่แหละอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำผ่าเสร็จตัวก็ยังอยู่ได้แต่การเสียชีวิตของเรานี่ก้มหน้านะครับก้มหน้าลงได้นะครับก้มหน้าลงนะครับแล้วก็สภาพกับบ่ได้ปิดตะบึงบ่ได้ดอกเพราะมันอุจจาระจากน้อยเนาะผ่าเสร็จตัวก็รุดนะออกนะครับเป็นภาพที่บ่ค่อยอยากงามปานใดเอาละเอาซำนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเบิ่งในบาดแผลนี่ใต้นะครับรักแร้แล้วก็ช่วงเอวทางด้านซ้ายนี่นะแล้วก็ว่างกล้ามแขนนี่มีรอยปูดโพงขึ้นมาครับคือโดนยังไหมในกระโตกลนพองขึ้นนะครับพี่น้องมันบวมขึ้นนะครับตอนที่ไปเบิ่งทางเงินภัยดินทางแพทย์เวรเข้าไปนะครับพร้อมเที่ยงบ่ายโมงเนาะ12นาทีแล้วนะครับเพื่อรอเวรสิมากับพระเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วโอ้มันมากับคนกับเศร้าที่เบิ่งสนสูตรแล้วเสียตั้งแต่3ทุ่มพุ่นละกว่าพุ่นละคนโดนซอดตั้งแต่3ทุ่มพุ่นละกว่าละจนฮอดบ่ายโมงนะครับจนใจแทบเราเข้าไปปุ๊บขบุตุกตื่นจากเถื่อลูกนะตามภาษาแม่ละนะครับก็ได้ห้องคือบ่ตื่นหรอกเปิดเบิ่งโอ้ยเห็นลูกนะครับนอนก้มหน้าอยู่มีผ้าขนหนูนะครับพื้นเดียวนะครับแล้วก็เปื่อยกายในท่านนอนเมบพี่น้องเอ้ยในระหว่างที่นอนเมบมีปลั๊กไฟมีสายโทรศัพท์ซัดอยู่นะครับยังกับธรรมดาเนาะโลกสีฟ้าในไอทีนี่ผู้ใดก็เบิ่งนะครับติดตามตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คาดว่ากระทั่งที่ชันสูตรแล้วก็คือไฟช็อตนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับทางเจ
จ้าหน้าที่ทางแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์มาสันสูตรนะครับด้วยลงความเห็นว่าแบบไฟช็อตนะครับพี่น้องเอ๋ยในปลั๊กไฟก็มีสายชาร์จใน3อันผู้ใดเราซัดชาร์จเอาไว้มีสายอะไรงี้แล้วงะไปมาอยู่นะครับพี่น้องเอ๋ยเอานี่ก็คือสาเหตุเบื้องต้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาสู่ฟังหลังจากนั้นนะครับรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลทะเลก็ได้นะครับขึ้นไปแล้วก็ได้แต่งตัวศพนะครับเสกตงโกโตเนาะหลังจากที่แพทย์เวรนะครับได้สนสูตรแล้วก็มอบให้ญาติได้ดำเนินการในเรื่องของประเพณีนะครับต่อไปก็เลยให้ทางกู้ภัยเทศบาลทะเลเฮาแล้วก็รักษาได้ซ้อยกันนะครับเสร็จเนื้อเสร็จตัวแต่งตัวแล้วก็นำศพลงมาตั้งสวดภาวนาอยู่ศาลาปิติมหากรุณนะครับวัดทะเลเมื่อวานนี่ครับวันศุกร์เมื่อวานนี่วันที่11นะครับเอาลงมาแล้วก็ให้ทางบรวุฒิลงศพไปส่งนะครับหีบศพเป็นไม่ซักนะครับเป็นไม่ซักบอต้อมเนี่ยก็เป็นคนที่โอ้เรียนสูงได้นะครับเก่งในเรื่องของการซ่อมในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มูนี่เก่งนะครับบอต้อมนี่นะครับเก่งจบจากราชภัฏปุระเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อยู่ในบ้านบ่ได้ไปไสนะครับคอยนะครับผิดเวียกกับพ่อกับแม่นะจุดฟาร์มไก่ปุระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยนะครับไฟฟ้าช็อตหละพี่น้องเอ้ยหลังจากที่อาบน้ำแล้วก็ออกมาเพื่อสิพักผ่อนนั่นแหละตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนี่แหละอยากแต่เป่าประมาณนี้แหละเราว่า3ทุ่มแกสิมักไปย่างเลาะซะก่อนเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำแล้วว่าอันนี้คือให้ปากคำจากแม่นะครับก็ว่าสู่พี่น้องฟังตอนนี้ก็มีพิธีมิซานะครับเมื่อคืนนี้มิซานะศพบ่ได้นะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเพิ่นเคยล้างบาปนะครับแล้วก็สมุพิทักษ์นี่ก็เป็นตระกูลที่ใหญ่พ่อแม่ก็มีความศรัทธาเนาะตาอ้องมื้อนี้ยายแต๊บมื้อนี้แล้วก็ญาติพี่น้องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยได้ให้มีพิธีมิซานะครับโปร่งศพอยู่ทั้งอัศวิหารนะครับในเวลามีแขกแท้ในเวลา 10:00 นเมื่อวานในทางพี่จิ๋มนะครับพี่จิ๋มชุมชนทางประวานเนาะประวานนี่แหละก็โทรมาว่าขอความอนุเคราะห์นะครับทางเศรษฐกิจนะครับไปหยกหีบนะครับอยู่ศาลาปิติเพื่อสิหยกขึ้นนะครับรถนะครับใส่ศพเอาเข้าวัดเสร็จจากพิธีทางวัดก็ยกจากในวัดมาขึ้นรถแล้วก็แห่จากอัศวิหารไปตามถนนนะครับเส้นหลังโรงเรียนทะเลวิทยาไปทางสุสานสิทธิ์แห่งที่2เพื่อสิได้บรรจุไว้อยู่คอนโดนะครับเพราะฉะนั้นก็เว้าสู่พี่น้องฟังนะครับนี่คือผู้เสียชีวิตนะครับเว้นรายที่75แล้วบ่นี่เบาต้อมนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในนามของนะครับตัวแทนนะครับของนักแท้รายการวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสั่งสรรและบันเทิงขอแสดงความเสียใจนะครับในการจากไปของบ่าวนะครับวัชระนะครับสมุพิทักษ์รูปบ่าวต้อมนะครับด้วยวัย54ปีนะครับนำเด้อนะครับยายแต๊บและก็ตาอ่องนะครับตาอ่องเนาะต้องภาษาให้อ่องตาอ่องซื้อลานะครับนะครับอย่างสุดซึ้งกันแล้วกันนะครับมาฟังเพลงครับพี่น้องเอ๋ยบาดนี้มาฟังเพลงที่พี่น้องนะครับขอเข้ามาหลายผู้หลายคนก็ขอเข้ามานะครับว่าจะเป็นเพลงนะครับก็ใหม่นะครับที่พี่น้องได้นำเข้ามานะครับอย่างเพลงนี้นะครับมาฟังนำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนก็ได้โอ้อยากฟังนะครับก็จะจัดให้ฟังนะครับเอาเพลงของยายต้อยก่อนเนาะบ่อยากเจอคู่กรณีเนาะ
นะครับผลงานเพลงนี้กับผมเล่นของมนแข่งแก่งคุณเนี่ยฟังเด้อยายเด้อ

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างตัวพื้นเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

รถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่โทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหย่องอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวลาคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห้งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131

0: ไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจ้ะ
1: มีปัญหาอยากปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนพระองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ผ่านไปครับพี่น้องนะครับผลงานเพลงนะครับมวนม้วนมวนม้วนนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับก็ไปคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากให้สำหรับสาวแก้วเด้อนะครับผู้ขอเข้ามาเป็นต้นมีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่นะครับครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวจากอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่นะครับเรื่องประชุมเตรียมความพร้อมวิถีชุมชนวัดนะครับ BC นะครับก็เรียนผู้นำกลุ่มย่อย BC นะครับประธานชุมชนคุ้มนะครับด้วยนะครับทางอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่โดยคณะกรรมการฝ่ายอธิบาลแพทย์ธรรมกิตชนพื้นฐานและกระแสเรียกนะครับจะมีการประชุมนะครับผู้นำ BC ระดับนะครับวัดประจำเดือนกันยายนในวันจันทร์ที่14กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นณห้องประชุมนักบุญยอแซฟชั้นนะครับ2นะครับอาคารยอแซฟคอมบูริเออร์เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะครับเพื่อนะครับการประชุมกลุ่มย่อย BC วิถีชุมชนวัดจะได้เกิดผลและการนะครับเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กันและกันในชุมชนซึ่งจะมีประโยชน์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านนะครับซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในงาน BC ได้เข้านะครับร่วมนะครับการประชุมตามวันเวลาดังกล่าวขอบคุณนะครับสำหรับความเสียสละนะครับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาอัครเทวดามิคาเอลนะครับได้เสนอนะครับวิงวอนต่อพระเจ้าโปรดประทานพระพรนะครับท่านนะครับให้ท่านได้นะครับดำเนินกิจการต่างๆให้สำเร็จนะครับทุกประการมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปขอแสดงความนับถือนะครับคุณพ่อมิคาเอลเสริมสินจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาเร่นะครับผู้นะครับให้ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉันแล้วมือเลงหรือพี่น้องเด้อนะครับตัวแทนกลุ่มนะครับ BC ประธานชุมชนคุ้มนะครับเวลา 19:00 นอยู่ห้องประชุมนะครับนักบุญยอแซฟชั้น2อาคารยอแซฟคอมบูริเออร์นะครับพ่อกันครับพี่น้องเอ้ยนะครับประจำเดือนกันยายนเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนอีกข่าวนึงครับพี่น้องเป็นข่าวจากชมรมฟุตบอลทะเล2018นะครับเรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการนะครับออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569นะครับด้วยชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่2018นะครับได้กำหนดจัดโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลนะครับเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569ณสนามกีฬาเซนต์ลอเรนซ์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569โดยมีกิจกรรมคลินิกฟุตบอลและชมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลทะเลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับความเพลิดเพลินจากการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับมีความรู้มีทักษะและนะครับสามารถนะครับขอนะครับการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับอย่างถูกต้องของการเล่นฟุตบอลนะครับอย่างถูกต้องนะครับมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตามวัตถุประสงค์ชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรตินะครับในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569
หน้าสนามกีฬาเซนต์โลเรนตำบลทะเลในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นนะครับเป็นต้นไปตามรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้นะครับจึงเรียนมาเพื่อปลดนะครับพิจารณาและขอนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือนายสมพงษ์คงพลราชประธานชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018นะครับเพราะฉะนั้นกับมีกำหนดนะครับโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2519ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569นะครับณสนามกีฬาเซนโนแลนตำบลทะเลนะครับเวลานะครับ 7:00 ถึง 8:30 ลงทะเบียนนะครับเวลา 8:30 ถึง 10:00 ประธานชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018กล่าวรายงานนะครับเวลา 10:00 ถึง 10:15 ประธานกล่าวเปิดโครงการนะครับเวลา 10:15 ถึง 12:00 ชมรมนะครับอบรมฝึกทักษะฟุตบอลพักรับประทานอาหารว่างเวลา 12:00 ถึง 13:00 ชมรมอบรมนะครับฝึกทักษะฟุตบอลต่อด้วยพักเที่ยงนะครับเวลา 13:00 ถึง 15:00 อบรมฝึกทักษะฟุตบอลแล้วก็พักเบรกเวลา15:00ถึง 15:15 นะครับเวลา15:15ถึง 16:30 ชมนะครับฟุตบอลคู่พิเศษและเวลา16:30เป็นต้นไปปิดอบรมนะครับนี่คือกำหนดนะครับสำหรับโครงการออกกำลังกายกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพนะครับประจำปีงบประมาณ2569ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569ณสนามเซนต์โลเรนตำบลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้ออื่นคณะกรรมการนะครับกีฬาฟุตบอล2018และก็กระพบพ่อกันอยู่สนามฟุตบอลเซนต์โลเรนตำบลท่าแร่เด้อนะครับทราบว่าสิมีทางท่านนายกนะครับเทศบาลท่าแร่ฝ่ายบริหารเนาะแล้วก็หลายผู้หลายคนอยู่ในที่ได้รับนะครับเงินอุดหนุนนะครับชมรมนะครับก็จะเป็นแอโรบิกบาสลบมูนี่นะครับเดย์คอกเดย์แคร์หรือว่าทางนะครับวัดเฮงนะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากสปสช.นะครับรับประกันสุขภาพนะครับแห่งชาตินะครับโดยมอบหมายทางเทศบาลบุตรแร่ได้ดูแลและกับจัดสรรให้นะครับทางแต่เฮาได้นะครับมีนะครับงบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการในสนามฟุตบอลของไทยเฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้ออื่นนะครับพบพ่อกันนะครับด้วยพี่น้องเด้อ8:00 นะครับลงทะเบียนกับพี่น้องเลยเอาละมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาผลงานเพลงนะครับที่ผมเปิดนะครับเข้ารายการนะครับทุกสิ่งทุกสายกับไอ้คนนั้นนะครับก็ผ่านไปแล้วมาฟังเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามาบอสเป็นแรงใจรายวันนะครับจาก FC Pick นะครับก็ขอเข้ามาแล้วก็มีเพลงเกียรติห้องเบอร์5เพลงนี้ก็ม่วนนะพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พี่น้องขอเข้ามาหลายของสายันสัญญานะครับ

ลงของพี่เป้านะครับเกียรติห้องเบอร์5นะครับฝากไปให้เบาตัวเด้อผู้ละอยู่ทางคุ้มนนสำราญผู้ละที่เป็น FC ของพี่เป้าสายันสัญญาคนเดิมครับครับผมมีข่าวในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อแรงวันศุกร์เวลา 18:16 เมื่อวานนี้นะครับอยู่ถนนสาย4เลนขาบ้านดอนเชียงหวานสิไปทางเชียงเคือประกอบกับเมื่อวานนี้มีตลาดคลองถมนะครับนำเนาะนะครับรถลามาสร้างกับสิลายแน่นะครับในเวียนหน้าถนนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับศูนย์รับแจ้งเหตุโรงพยาบาลศูนย์สกลนครวิทยุแจ้งให้ทางลูกไข่เป็นต้นลูกไข่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนะครับเชียงเคือออกตรวจสอบเหตุรถนะครับกระบะนิสสันนะครับนิสสันนะครับฟอนเทียนะครับสีขาวนะครับซึ่งบรรทุกคนงานนะครับมาอยู่ประมาณนะครับ6คนนะครับมีผู้รับบาดเจ็บนะครับจำนวนนะครับ4คนที่อยู่ในท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งลูกไข่นะครับที่อยู่ใกล้เคียงก็คือกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลทะเลออกสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ได้พบนะครับคนงานนะครับที่ไปเหตุเวียกนะครับอยู่นะครับแถวเฮานี่แหละนะครับได้ประสบอุบัติเหตุก็คือเบื้องต้นทราบข่าวว่าทราบว่าเบรกหน้านะครับติดนะครับเป็นรถเก่าฮะล่ะเบรกหน้าติดก็เลยเห็นรถเสียหลักนะครับพุ่งขึ้นเกาะกลางนะครับตามอสไฟฟ้านะครับเกาะกลางนะครับไปก๊กนึงนะครับแล้วก็มีป้ายมองนะครับบ่งบอกมองกับรถนะครับอีกนะครับมานะครับเพราะมันอยู่ในใกล้ๆมองนะครับกับรถนะครับเป็นเลนนะครับที่ต่ำกว่าอยู่นะครับซียูเทิร์นนั่นแหละออกมาจากมอกเกษตรนะครับแล้วมานะครับจากปั๊มปตท.นะครับปุษิมานะครับพอมาเห็นเวียกจากนั้นมอกเกษตรศาสตร์นะครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นกระโหลกได้เสียหลักนะครับเพื่อสิมุ่งหน้ากับทะเลเราเมื่อวานนี้กระทั่งรถกู้ชีพกู้ภัยรถโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับได้ออกมาสถานที่เกิดเหตุก็เป็นเหตุที่บ่คาดคิดนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับครับว่าสิเป็นขานะครับทางด้านขวานะครับก็เจ็บนะครับแล้วก็ยังตานะครับทางด้านซ้ายนี่ครับมีห้อยปูบวมนะครับตอนนี้ทางนั้นกับทางกู้ชีพกู้ภัยก็ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำส่งนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับจำนวน4รายนำกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มองนะครับจุดกลับรถนั่นแหละนะครับใกล้ๆกับมองตลาดนะครับทางมองเกษตรศาสตร์นะพี่น้องเนาะเพราะนั้นครับมอสู่พี่น้องฟังเรื่องของประเทศที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเชียงเคือและลูกข่ายใกล้เคียงก็ได้ออกมาช่วยเหลือกันนะครับโดยทางหน่วยกู้ชีพโดยทางศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครวิทยุมานะครับข้อมูลก็มาจากแจ้งเหตุเขตทะเลนะครับผู้ช่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลทะเลที่ออกเหตุนะครับได้ส่งเข้ามานะครับต้องฉะนั้นก็ขอขอบคุณหลายเด้อสำหรับนะครับพี่น้องไทยออกเหตุก็ดีหรือว่าผู้ที่เป็นจิตอาสานะครับที่ส่งนะครับรายละเอียดพอสังเกตพอได้เว้าได้คุยได้ก็เตือนภัยเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเวลาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเนาะมีข่าวอีกข่าวนึงครับอันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ข่าวมาจากบ้านนินฟาติมานะครับฟาติมาทาแร่นะครับเรื่องขอเชิญประชุมเตรียมงานฉลองวันเอ็นฟาติมาทาแร่ประจำปีพ.ศ. 2519ก็เรียนนะครับประธานชุมชนนะครับคณะกรรมการชุมชน
ประธานคุ้มเป็นต้นนายกทั้งสองเทศบาลนะครับรองนายกนะครับสมาชิกสภาและบรรดาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกปีนะครับที่มีหนังสือไปฮอดจอดถึงนะครับด้วยทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่จะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2519ปีนี้จะจัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์นำนะครับบ้านเนนก็เป็นสถานอบรมนะครับผู้สนใจรับการอบรมสู่ชีวิตการรับใช้นะครับในฐานะพระสงฆ์ตามแบบนะครับอย่างของพระคริสต์เจ้าก็ถือว่าเป็นหัวใจของมิสซังนะครับบ้านเนียนจึงได้นะครับรับการสนับสนุนจากนะครับทุกๆฝ่ายด้วยดีเสมอมานะครับในการฉลองบ้านเนียนในปีนี้นะครับจึงขอนะครับจึงต้องขออาศัยความนะครับร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้นะครับให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเนนของไทยเฮาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2519ตั้งแต่เวลา 09.30 นถึง 11 นาฬิกาที่ห้องประชุมยาชินทาตึกฟาติมาชั้น1บ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับก็ขอนะครับความเคารพรักในพระคริสต์เจ้าบาทหลวงพิทยาชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนฟาติมาครับผู้ขอนะครับความอนุเคราะห์และก็ส่งหนังสือขอเชิญนะครับเพราะฉะนั้นมืออื่นนี่นะครับผู้นำหลายฝ่ายก็ต้องได้นะครับรับหนังสือเด้อเนาะก็เชิญพบกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนนะครับอีกข่าวนึงนะครับมาฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวมาเว้าต่อในเบรกหน้าก็แล้วกันครับมาฟังเพลงนะครับที่พี่น้องได้แนะนำเข้ามานะครับเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อเว้าเมื่อใดสิฮิตฮอดนะครับจากสาวแก้วซึ่งเพิ่งขึ้นมาจากไปไล่นกไปกินเข่ากำลังยายรักมองอยู่เฮ้ยนะเข่าหน้าหวยแก็บนะครับช่วงนี้เข่ายายรักมองนะครับเข่าไม่กันเริ่มออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มยายรักมองแล้วนะครับเข่าเมาหมดเลยก็ออกแล้วนะครับส่วนพี่น้องไทยไปเก็บเฮ็ดกับปุ๊บสอนเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกจิกโอ้ยหลายขนาดนะครับเก็บมาแกงใส่กบเนาะใส่ผักสะแงงเนี่ยโอ้ยโยกลงไปไปตู้โยกไปเนี่ยโอ้ยหอมกินเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิแซ่บ

้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวซีทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำ PVC สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เซียเอบริหารงาน

0: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
1: ตัวจริงเรื่องงานช่างตูรงกลึงณัฐพงศ์การช่างตัวเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานเครื่องงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ามีครูเดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิ้วเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50ถึง 70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ถูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮมพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และขอพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

วอชเป็นเรื่องของเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจที่เปิดสู่พี่น้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชิญนะครับไปใช้บริการได้พี่น้องเด้อนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะทักษิณีและกังเขนแห่งทะเลนะครับมีความยินดีขอเรียนเชิญนะครับร่วมโมทนานะครับคุณพระเจ้าโอกาสฉลองนะครับเทิดทูนนะครับการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ.2569เวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโดยนะครับพระคัสสังฆราชอันตนวิเดชเจสีรีนะครับณศาลาคอมบูริเออร์คณะทักษิณีและกังเขนแห่งทะเลนะครับจะมีพิธีตีวานนะครับในวันพุธที่17วันพระสวดีที่ขออภัยวันพุธที่16วันพระสวดีที่17กันยายนพ.ศ.2519เวลา19นาฬิกาพิธีนะครับมิสซาขอบพระคุณนะครับวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ

ขอเรียนเชิญนะครับก็ได้เห็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงประธานชุมชนประธานคุ้มนะครับขอความอนุเคราะห์เต้นนะครับแล้วก็โต๊ะเก้าอี้พร้อมกับแจกบัตรเชิญฉลองอารามนะครับ32ต่อชุมชนต่อคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือกำหนดนะครับฉลองนะครับคณะทักษิณีและเขตแห่งทะเลหรือว่าอารามทะเลในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2519นะครับเวลานะครับในเวลานี้10:55 นาทีครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมส่งเพลงนะครับสุดท้ายนะครับรายการนะครับด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเปลี่ยนความตั้งใจของสิริพรอภัยพงศ์นะครับต้นฉบับนะครับฝากให้พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนฝากไปลงทางเจ๊นางขายเนื้อวัวสดเด้อหลังโรงเรียนทะเลวิทยา เป็นพิเศษนะครับแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากให้มีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมื้อนะครับบ่ได้มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วนักจัดรายการวิทยุนะครับว่าจะเป็นอามอนนะครับไก่วิธีไก่และผมต่อสุจิตมังกายบ่ได้มามืออื่นนะครับมาพ่อๆกันคือวันจันทร์ฮอดวันเสาร์สำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมนะครับต่อสุจิตมังกายนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับควบคุมเสียงช่วงต้นของรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อได้เวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์บันเทิงและพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถก่อนที่ท่านจะออกก่อนที่ท่านจะกดรองเท้าสู่คันเร่งทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันเสาร์แล้วครับวันเสาร์ที่12ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรกนะครับตามเดือนทางจันทรคติตามเดือนข้างขึ้นข้างแรมวันนี้เป็นวัน10เป็นเดือน10วันแรกครับขึ้น1ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะครับไม่ได้นับมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะนับเดือนอ้ายเดือนดีเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ไปเนี่ยนะครับข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียแล้วครับก็ตามที่สังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยลักษณะดินฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้แดดนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาฬมุกดาหารหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูแถวๆนี้น่ะนะฮะแดดจะจ้าแล้วก็ครึ้มไปครึ้มมาท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในช่วงนี้นะครับฝนก็ค่อยเคลื่อนหนีหายไปนะครับจากพื้นที่แถวบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะลงมาติดตามดูลักษณะของดินฟ้าอากาศสำหรับลักษณะดินฟ้าอากาศซึ่งทางอุตุนิยมวิทยานะครับเขาได้แจ้งเอาไว้ก็มีรายงานบอกว่าวันที่12 13กันยายนนะครับคือวันเสาร์วันนี้กับวันอาทิตย์นะครับวันพรุ่งนี้ก็สกลนครคืออีสานตอนบนเนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกแต่ว่าเล็กน้อยไม่มากเพราะฉะนั้นก็พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายนะครับก็อย่าได้หวังอะไรกับฝนเลยนะเพราะว่าฝนเริ่มเคลื่อนลงไปทางอีสานตอนล่างแล้วอีสานใต้เพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้นะครับ ก็จะเริ่มอากาศเย็นเข้ามาแทนเหมือนกับว่าจะเป็นฤดูหนาวนั่นแหละลักษณะเป็นเช่นนี้แหละนะฮะแล้วก็ความกดอากาศสูงหรือความหนาวเย็นนะครับจากประเทศจีนก็จะเริ่มแผ่ปกคลุมลงมาทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับลักษณะอากาศในช่วงนี้และก็ในวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังอุตุนิยมวิทยาเตือนเป็นฉบับที่10ยังมีฝนตกนะครับตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนเพราะนั้นจาก11 12 13นี่ที่มนสกลทวาปีเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ลักษณะยังคงเป็นเช่นเดิมครับกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตอนออกอันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในขณะที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแล้วทั้งนี้เนื่องจากตามที่เรียนให้ทราบว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนน่ะถูกความหนาวเย็นมากดดันนะครับร่องมรสุมลูกนี้ก็เลยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็จะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางณเวลานี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในระหว่างวันที่13และ14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับเป็นประกาศณวันที่11กันยายน2569เวลา17นาฬิกาจนถึงวันที่12กันยายนนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ที่เอามาฝากท่านผู้ฟังก็พื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือว่าหนักมากเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับทางอีสานตอนบนนี่นะครับไม่มีแล้วก็เมื่อวานนี้ก็นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วก็เอาตามที่ฟังมนสกลทวาปีนะครับได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็แล้วกันนะครับต่อไปก็ ่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันความวุ่นวายสับสนอเมริกายังทำให้น้ำมันนะครับไม่มั่นคงพูดถึงน้ำมันนะคำว่าไม่มั่นคงนี่มันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงอยู่ในระยะนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพามาติดตามเรื่องของน้ำมันแต่ราคานี่รู้สึกยังคงเหมือนกับเมื่อวานยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นทางดีเซลขึ้น70สตางค์นะครับบินชินแก๊สโซฮอลนี่ขึ้น80สตางค์นะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันวันนี้12กันยายนจากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันนะครับและก็ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอให้ติดตามราคาน้ำมันนะครับในประเทศเพราะว่ายังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาปัจจัยหลักก็คือปัจจัยอเมริกากับอิหร่านนั่นแหละนะฮะยังใครไม่ยอมใครอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันบางจากบางจากนี่ก็ราคา B20 ดีเซลอยู่ที่ราคา 34.84 บาทต่อลิตรเท่ากับเมื่อวานไฮดีเซล S อยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตรก็เท่ากับเมื่อวานไฮพรีเมียมดีเซล plus 49.25 ไฮพรีเมียม98 plus อยู่ที่ 49.29 แล้วก็แก๊สโซฮอลคราวนี้E85 SEVO อยู่ที่30บาท3สตังค์แก๊สโซโฮ E20 34บาท9สตังค์แก๊สโซโฮ91 38บาท72สตังค์เท่ากับเมื่อวานครับแก๊สโซโฮ95ใกล้จะ40แล้ว39บาทกับ9สตังค์อันนั้นบางจากคราวนี้ปตท.ก็ราคายังเท่ากันกับบางจากเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับปตท.กับบางจากราคาเดียวกันส่วนปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลนี่ดูราคาจะแตกต่างบ้างไหมดูดีเซลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 34.29 เซนฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91 39.22 แพงกว่านะสูงกว่านะครับสูงกว่าละเกือบ40แล้วเนี่ย95นี่ก็อันนี้ปั๊มเชล 39.59 แต่ราคาทุกอย่างนะครับที่นำมาฝากท่านเป็นราคากลางนะยังไม่ได้บวกภาษีท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเติมน้ำมันต้องมีการบวกภาษีท้องถิ่นเข้าไปด้วยราคามันก็คงจะแตกต่างจากที่พูดนะฮะอาจจะเป็น 30-40 สตังค์ส่วนปั๊ม PT PT อันนี้ก็ Gas Hall ปั๊ม PT นี่ก็ราคาเดียวกันกับปั๊มปตท.ปั๊มปตท.บางจากนะครับแล้วก็ PT ยกเว้นปั๊มเชลนะฮะมีขึ้นบ้างหรือว่าปั๊มเชลนั้นเขาบวกกับราคาภาษีบำรุงท้องถิ่นแล้วหรือยังนะครับอาจจะบวกแล้วมั้งทำไมราคามันถึงเพิ่มมากว่าเพื่อนนะฮะอย่างไรก็ตามครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก่อนที่ท่านจะไปเติมน้ำมันก็ ตรวจสอบราคาแต่สำหรับมนสกลทวาปีเมื่อวานนี้เขาไปเติมก็ไม่ได้สนใจดูแล้วนะเติมมีสตังเติมเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นเพราะว่ามันเริ่มคุ้นเริ่มชินนะครับคราวนี้มาฟังข่าวอื่นต่อข่าวอื่นนี่มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนเพราะว่าข่าวเป็นข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่แหละที่เกิดขึ้นแต่ว่าประเทศก็ประเทศทางคือเหมือนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอยากเอามาเล่าให้ฟังเพื่อติดตามข้อสังเกตต่างๆในต่างประเทศนะครับก็ไม่แตกต่างจากประเทศไทยนะบอกว่ารถบัสนักท่องเที่ยวคว่ำกลางเทือกเขาแอลเจ็บและเสียชีวิตหลายรายตำรวจท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์เผยว่าช่วงบ่ายของวันที่10กันยายนเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำในพื้นที่เทือกเขาแอลนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนโดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนระหว่างเมืองซุสและเมืองเซอร์เน็ตในแคว้นเกราบินนะครับเกราบินเดินหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมทีมกู้ภัยจำนวนมาก เข้าพื้นที่พร้อมใช้เฮลิคอปเตอร์หลายลำสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโฆษกสมาคมบริษัทท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เปิดเผยในนามของบริษัททัวร์OAD ว่า บนรถนั้นมีผู้โดยสารชาวดัตช์ประมาณ48คนอย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้ภาพจากสื่อสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเผยให้เห็นรถบัสนอนตะแคงอยู่ข้างถนนเป็นถนนในแถบชนบทคือถนนแคบขณะที่รถพยาบาลหลายคันจอดอยู่โดยรอบรถบัสที่ตะแคงอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมาก กำลังปฏิบัติงานรายงานว่ารถบัสคันดังกล่าวออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันจันทร์โดยวันเกิดเหตุรถกำลังพานักท่องเที่ยวเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับจากออสเตรเลียจากประเทศออสเตรเลียนะเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนจะประสบอุบัติเหตุซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเสียหลักและพลิกคว่ำนั้นเกิดจากสาเหตุใดกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ ต่อครอบครัวของผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ปาเมอร์แลงยังระบุว่าจะมีการสอบสวนสาเหตุการณ์นี้อย่างครอบคลุมเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุเมืองเซเนตถือเป็นจุดสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเทือกเขาแอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า100ตารางกิโลเมตรในหุบเขาเอ็นกาดีนโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงถนนหลายสายคดเคี้ยวและแคบตามภูมิประเทศของเทือกเขาแอนเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงสอบสวนเส้นทางและสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุโดยยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการในขณะนี้ก็เลยนำเอาข่าวต่างประเทศอันนี้นะครับมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สำหรับพี่น้องคนไทยแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ไปเที่ยวอันนี้ภูเขานะฮะมันอันตรายส่วนอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่เศร้าสลดอีกเหมือนกันนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพลิงไหม้บ้านครอกผัวเมียเสียชีวิตสลดในห้องน้ำแล้วก็ไหม้รถเสียหายอีกร่วม12คันนะครับเหตุการณ์นี้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2569มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเหตุเกิดเมื่อกลางดึกคืนวันที่11นั่นแหละนะฮะที่ผ่านมาส่งผลให้นายวรสิทธิ์อายุ70ปีเศษและนางพรนิพาอายุ60ปีเศษสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านเสียชีวิตภายในห้องน้ำสงสัยจะหนีความร้อนพากันเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนะครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับต้องเสียชีวิตเพราะว่าเพลิงไหม้ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้นะครับเพลิงยังได้ลุกลามเผาผลาญร้านจำหน่ายยางรถยนต์โอ้โหยางก็ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงที่หนักเลยล่ะครับเผาลามเผาผลาญร้านจำหน่ายยางรถยนต์แล้วก็รถยนต์ของลูกค้าที่จอดอยู่และก็รถยนต์ของนายวรสิทธิ์ได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้นเป็นรถยนต์ถึง12คันหมดเงินไปหลายล้านนะเนี่ยในจำนวนนี้ถูกเผาเสียหายทั้งคันนั้น8คันเสียหายบางส่วนนั้น4คันและยังมีรถจักรยานยนต์เสียถูกไฟไหม้เสียหายอีก2คันนายอานนท์เจิมขุนทศผู้จัดการร้านจำหน่ายยางรถยนต์รายงานเปิดเผยว่าปกติหลังปิดร้านลูกชายเจ้าของบ้านจะนอนเฝ้าร้านอยู่ช่วงเกิดเหตุลูกชายหลบหนีออกมาได้จึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสำหรับรถยนต์ของเจ้าของร้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายมี5คันและถูกเพลิงเผาผลาญเสียหายทั้งหมด5คัน รถยนต์ของเจ้าของร้านนะ5คันด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยไฟฟ้าลัดวงจรที่กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าในห้องนอนของสองสามีนะครับผู้สูงวัยแล้วสองสามีภรรยาจนเกิดประกายไฟลุกไหม้และลุกลามไปติดลังกระดาษรวมถึงของเก่าจำนวนมากที่เก็บสะสมไว้บังเอิญอยู่ในห้องนอนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟโหมกระหน่ำอย่างรวดเร็วคาดว่าเพลิงลุกลามรุนแรงเกินกว่าที่ทั้งสองตายายนะครับจะควบคุมได้ทันก็เลยพากันวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำแต่สุดท้ายก็ต้องสำลักควันนะครับเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งผลตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุธดำเนินการตามกฎหมายต่อไปออกไม่ทันนะครับสองตายายเนี่ยแล้วก็ในตัวห้องนอนในตัวบ้านเนี่ยเก็บกล่องลังกระดาษเก็บอะไรต่างๆไว้หลายอย่างเกิดไฟฟ้าในกาต้มน้ำร้อนอ่ะช็อตขึ้นมามันก็เลยไหม้ลามไปติดกับกล่องกระดาษอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับเพราะนั้นภายในบ้านเนี่ยนะครับหมายถึงภายในบ้านนะไม่ควรที่จะเก็บอะไรไว้ที่มันไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาปุ๊บนะครับอาจจะหนีไม่ทันมันจะลามเร็วขึ้นก็เลยทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเสียชีวิตด้วยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ฟังกันเอาไว้นะครับส่วนอีกข่าวมันเป็นแต่เรื่องร้ายๆนะไปประเทศจีนอันนี้ไปประเทศจีนก็มีเรื่องร้ายๆเหมือนกันเรือไฟไหม้ที่จีนกลางอู่ซ่อมเมืองซิงเต่าฆ่าชีวิตตั้ง25รายดูสิครับยังไม่ทันล่ำลาไม่ได้บอกกล่าวอะไรเสียชีวิต25รายจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานมาว่าเกิดเพลิงไหม้รุนแรงบนเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติต่างชาติซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมและตรวจเช็คสภาพอยู่ที่อู่เรือรัฐวิสาหกิจในเมืองซิงเต่าทางตะวันออกของประเทศจีนเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยอันนี้อย่างน้อยนะยังนับไม่ครบนะหายสูญหายนับได้แล้วที่เห็นแล้วว่าเสียชีวิตนั้น25รายแป๊บเดียวครับไม่กี่นาที25ศพสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานบอกว่าเพลิงได้เริ่มลุกไหม้เมื่อเวลาประมาณ 11:15 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ถ้าเป็นเวลาสากลก็จะเป็น 3:15 แต่เวลาท้องถิ่นเขา 11:15 ที่อู่เรือซิงเต่าเปยไห่ซิงเต่าเปยไห่ ในขณะที่มีคนอยู่บนเรือทั้งหมด42คนโดยเจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้คนออกมาได้อย่างปลอดภัย12คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วและมีรายงานผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ก็ตามที่เรียนให้ทราบนั่นแหละนะครับว่า25รายโดยไฟได้ถูกควบคุมและดับเพลิงในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะครับก่อนจะดับเพลิงได้ช่วงบ่ายเรือลำนี้ติดธงไลบีเรียเข้าจอดซ่อมตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาภาพถ่ายในจุดเกิดเหตุนี่ที่นำออกมาเผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหัวระบุบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าที่ประสบเหตุคือเรืออะไรโอซีนเมโลดี้นะครับน่าจะเป็นโอซีนเมโลดี้เพราะว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็อ่านตามที่เขียนไว้นี่ก็โอซีนเมโลดี้นั่นแหละด้านข้อมูลการติดตามเรือของ NSEG ระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือบรรทุกสินค้าเป็นสินค้าแห้งแบบเทกองเป็นสินค้าแห้งแบบเทกองอายุการใช้งาน20ปีเรือนะชูธงประเทศไลบีเรียบริหารจัดการโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาของเขาแล้วก็ชื่อเฉพาะเวลามนสกลทวาปีอ่านมันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเราอ่านตามหลักภาษาคราวนี้ชื่อเฉพาะมันอ่านออกอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งนะครับการใช้งาน20ปีแล้วก็ธงชาตินะเป็นของไลบีเรียนะครับเรือโอเชียนเมโลดี้ได้เดินทางมาถึงอู่เรือสิงเต่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและจอดพักเพื่อทำการซ่อมบำรุงอยู่ที่อู่เรือแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นผู้นำจีนสั่งสอบเข้มอู่เรือยักษ์ใหญ่สั่งระดมกำลังรับมือหลังเกิดเหตุประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกคำสั่งให้เร่งดำเนินการค้นหาและกู้ภัยอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำชับให้มีการสอบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนและต้องมีมาตรการลงโทษผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดเพราะว่าเรือเป็นเรือต่างชาติ เอาเข้ามาซ่อมในประเทศจีนเพราะนั้นสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่จึงกลัวจะขาดความเชื่อถือจากต่างประเทศนั่นแหละก็เลยสั่งให้สอบสวนและก็ลงโทษผู้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดกฎหมายจีนเคร่งเป็นเคร่งนะถ้าบอกว่ายิงเป้าก็คือยิงเป้าติดคุกก็คือติดคุกสำหรับอู่เรือที่เกิดเหตุอยู่ภายใต้การควบคุมของ China State Ship Building Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเป็นหนึ่งในผู้ต่อเรือรายใหญ่ของโลกโดยบริษัทChina State Ship Building Corporation บริษัทรายใหญ่ของโลกนะครับ ได้ออกแถลงการยืนยันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือสินค้าติดธงต่างชาติจริงในระหว่างการบำรุงรักษาที่อู่เรือของบริษัทลูกในเมืองซิงเต่าขณะนี้บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อรับมือและจัดการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเต็มที่ทั้งนี้นะครับถือเป็นบริษัทนี้ถือเป็นผู้สร้างเรือรบหลักของกองทัพเรือจีนรวมถึงเป็นผู้ออกแบบและสร้างเรือและอุปกรณ์นอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยข้อมูลประกาศรับสมัครงานเมื่อปี2022บนเว็บไซต์ของอู่เรือซิงเต่าระบุว่าอู่เรือแห่งนี้มีกำลังการผลิตต่อเรือสูงถึง3 ล้านตันระหว่างบรรทุกต่อปีและมีความสามารถในการรองรับการซ่อมเรือได้มากถึง212ลำต่อปีอ๋อมีน่าละต่างประเทศถึงได้เอาเรือมาซ่อมที่นี่นะครับเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ซ่อมเรือปีละเป็นร้อยๆคันนะครับแต่ว่ารอบนี้ซวยล่ะสิครับนะเกิดเพลิงไหม้เรือต่างชาติทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนะอันนั้นคือต่างประเทศนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาประเทศไทยอดีตครูคนนี้แต่ก่อนนั้นเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนแต่ว่าครูคนนี้มีนิสัยชอบครูผู้ชายนะฮะ นิสัยชอบที่จะอนาจารเด็กนักเรียนนะครับสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นคดีความเข้าเรือนจำคราวนี้กำลังจะตัดสินคดีเนี่ยอดีตครูรายนี้กลับเสียชีวิตในเรือนจำก่อนที่จะขึ้นศาลน่ะไปฟังคำพิพากษาน่ะอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ11กันยายนวันศุกร์เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกห้องพิจารณา609ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรอยู่ระหว่างอุทธรคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1132568ซึ่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพิชัยนามสกุลขอสงวนนามสกุลครับนายพิชัยอดีตข้าราชการครูเป็นจำเลยในความผิดเกี่ยวกับเด็กหลายข้อหาได้แก่พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอีกข้อหาก็คือพาเด็กไปข้อหาที่3พาเด็กไปเพื่อการอนาจารรวมถึงชักจูงยุยงหรือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร3คดีคดีดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤษภาคม2ปีที่แล้วอ่ะ2567นางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีร่วมกับตำรวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เข้าจับกุมนายพิชัยครูพิชัยหลังเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมแม่เล้า และเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งพบพฤติการลักลอบนำเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีมาค้าบริการทางเพศภายในรีสอร์ทแห่งนี้จากการดำเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีจำนวน1คนและเด็กหญิงอายุ17ปีอีก2คนอายุ17นี่ไม่ใช่เด็กหญิงเลยนะนางสาวแล้วล่ะโดยผู้เสียหายให้ข้อมูลว่ามีครูพิชัยเป็นผู้ซื้อบริการทางเพศจึงมีการดำเนินคดีกับครูพิชัยตามข้อกล่าวหาต่อมาวันที่27มีนาคม2568ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่านายพิชัยมีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารอันนี้ลงโทษจำคุก5ปีและมีความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันนี้ลงโทษจำคุกอีก5ปี5ปี2ครั้งเลยนะอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้กึ่งหนึ่งส่งผลให้ความผิดฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีเหลือจำคุก2ปี6เดือนและความผิดฐานกระทำชำเราเด็กเหลือจำคุก2ปี6เดือนรวมเป็นโทษจำคุก4ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาศาลชั้นต้นพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งยังอยู่ในวัยที่อ่อนประสบการณ์และขาดความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตขณะที่จำเลยเป็นข้าราชการบำนาญครูมีประสบการณ์ชีวิตมาเป็นเวลานานแต่กลับมากระทำชำเราเด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียนทั้งยังเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนประกอบกับจำเลยมีประวัติเคยกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศมาก่อนศาลจึงเห็นว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงและมีคำสั่งให้จำคุกโดยไม่ให้มีการรอลงอาญานอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้นับโทษจำคุกของนายพิชัยต่อจากคดีหมายเลขดำที่อ่าง3383ทับ2567ซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา1ปีกับ15วันในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอนาจารเด็กอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีส่วนความผิดฐานชักจูงยุยงหรือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือให้เด็กกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารศาลมีคำสั่งให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำที่ออ่าง2316ทับ2567ซึ่งศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา10ปี24เดือนในความผิดฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน15กระทั่งเมื่อวานวันที่11กันยายนวันศุกร์เมื่อวานศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีอันนี้เป็นอุทธรณ์ตัดสินนะฮะในคดีออ่าง113ทับ2568แต่เมื่อถึงเวลานัดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้แจ้งต่อองค์คณะผู้พิพากษาว่านายพิชัยจำเลยในคดีได้เสียชีวิตแล้วระหว่างถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ภายหลังรับทราบข้อมูลดังกล่าวศาลจึงให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการเสียชีวิตของจำเลยมาแสดงต่อศาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนศาลจึงมีคำสั่งเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ออกไปก่อนเพื่อรอตรวจสอบและยืนยันการเสียชีวิตของครูพิชัยอย่างเป็นทางการถึงวันอ่านคำพิพากษาเสียชีวิตในเรือนจำพอดีนะครับรายนี้เป็นอดีตครูแหละนะฮะชอบอาจารย์นักเรียนหรือผู้หญิงวัยเยาว์ประมาณนั้นนะครับส่วนอุบัติเหตุอีกการนี้อุบัติเหตุทางรถยนต์อีกนะอันนี้ก็เกี่ยวกับรถทัวร์นะครับสาวใหญ่กลับไม่ถึงบ้านเสียชีวิตปริศนาเส้นทางสายระยองเชียงรายสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีครับที่มนสกลทวาปีเอามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยสาววัย47กลับไม่ถึงบ้านเสียชีวิตระหว่างเดินทางระยองเชียงรายพนักงานปลุกให้ลงแต่ไม่ตอบสนองนอนอยู่บนรถญาติร่ำให้รอรับกลับบ้าน8นาฬิกาวันที่10กันยายนวันซืนนี้อาสากู้ภัยสยามแม่ลาวได้รับแจ้งให้ร่วมตรวจสอบเหตุมีผู้โดยสารเสียชีวิตภายในรถทัวร์โดยสารขาขึ้นจังหวัดเชียงรายจึงประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ลาวพร้อมแพทย์โรงพยาบาลแม่ลาวเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าตลาดหน้าตลาดดอยสร้างดอนจันหมู่3ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนภายในรถพบผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งไม่รู้สึกตัวจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเสียชีวิตแล้วต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางนิดาขอสงวนนามสกุลอายุ47ปีครับตามบัตรประชาชนมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยคาดว่าผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงราย

0: ข้อมูลบอกว่าระหว่างการเดินทางพนักงานประจำรถเคยสอบถามจุดหมายจากผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวยังสามารถตอบโต้ตามปกติจะลงที่อำเภอแม่ลาวกระทั่งรถเดินทางเข้าสู่พื้นที่แม่ลาวพนักงานประจำรถจึงเข้าไปปลุกเพื่อแจ้งให้เตรียมตัวลงรถแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารไม่ตอบสนองอ้าวทำไมล่ะเสียชีวิตเร็วจังพนักงานจึงรีบแจ้งคนขับให้จอดรถพร้อมโทรศัพท์ประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบก่อนพบว่าผู้โดยสารหญิงรายนี้เสียชีวิตแล้วโดยยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเสียชีวิตในช่วงใดของการเดินทางเบื้องต้นคาดว่าอาจอยู่ระหว่างเส้นทางจากลำปางเข้าสู่เชียงรายภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์เวรและหน่วยกู้ภัยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลแม่ลาวเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปบรรยากาศในที่เกิดเหตุเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยญาติซึ่งเดินทางมารอรับผู้เสียชีวิตถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังทราบข่าวว่านางนิดาซึ่งกำลังเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและมาหาพี่สาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาวกลับมาเสียชีวิตระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายญาติกล่าวทั้งน้ำตาในทำนองว่าผู้เสียชีวิตเคยสัญญาว่าจะเดินทางกลับมาเที่ยวและพบครอบครัวแต่กลับมาเกิดเหตุเสียชีวิตก่อนในระหว่างทางสร้างความตกใจและความสูญเสียให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างหนักเลยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จะรอผลการชันสูตรจากแพทย์ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนและประสานญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเดินทางไม่ถึงเป้าหมายนะครับเสียชีวิตระหว่างทางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับบรรดาญาติทั้งหลายนะครับส่วนเรื่องในจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้นะครับเอาข่าวนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้ข่าวนี้ยังลงมาอีกนะครับเรื่องของเรื่องก็คือสกลนครวอนช่วยน้องกระแตวัย10ขวบน้องคนนี้วัย10ขวบนี่น้องผู้หญิงนะครับแบกภาระดูแลคุณย่าตาบอดทั้งสองข้างเด็กอายุ10ขวบนะเลี้ยงคุณย่าคุณยายตาบอดทั้งสองข้างต้องตื่นทำงานบ้านและดูแลคุณย่าตาบอดสนิททั้งสองข้างก่อนไปโรงเรียนและกลับมาดูแลต่อครอบครัวฐานะยากจนวอนผู้ใจบุญช่วยปรับปรุงบ้านและปรับปรุงห้องน้ำให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาดำรงชีวิตโดยอาศัยเงินผู้สูงอายุ600บาทและเบี้ยผู้พิการทางสายตา800บาทยังดีที่น้องสาวคือนางปิ๋วสีสร้อยอายุ60ปีอยู่บ้านใกล้การคอยดูแลช่วยน้องกระแตวัย10ปี10ขวบนี่นะที่ดูแลย่าเนี่ยนะครับด้านนายสามิตรวงสาเวียงผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเห็นใจครอบครัวนี้นะครับเหตุเกิดนี่ในเหตุไอเรื่องนี้นะเกิดในพื้นที่ของ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 098-615-3115-115-115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยเป็นบทอันที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี
1: แก้วเป็นยังไงบ้างลูก
2: ก็อย่างที่รู้ว่าจ้ะแม่พี่แทบว่าก็ยังหางานใหม่ไม่ได้เลยนี่ก็จะครึ่งปีเข้าไปแล้วไหนจะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนี่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเลยแม่
1: ช่วยก็โทรมาหาแม่นะลูก
2: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะแม่ยังไงแก้วกับพี่แท้ก็จะไม่ท้อ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณพร้อมด้วยการวุฒิกายทองอันตังผู้ควบคุมเสียงนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะฟังเพลงรายการนี้ก็แนะนำเพลงเข้ามาผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของอามนต์สกลทวาปีนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของอามนต์นั้น3ตัวแรกนะครับเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวท่านจะได้จดเอาไว้แล้วเมื่อจดไว้แล้วนะครับได้เบอร์โทรอามนต์นะครับสามารถนอกเวลาก็สามารถโทรแนะนำเพลงกับอามนต์ได้นะครับถ้าว่าอามนต์กับโทรศัพท์อยู่ด้วยกันนะบางทีวางโทรศัพท์ไว้ที่อื่นนอกเวลาจัดรายการน่ะนะครับก็อันนี้ก็ต้องขออภัยเคยมีอยู่ท่านผู้ฟังที่ขอเพลงมาอามนต์นั่งทำงานอยู่ที่บ้านก็รับโทรศัพท์แล้วก็จดบันทึกเพลงต่างๆที่ท่านขอมาอ่ะล่ะครับคราวนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับ3ตัวแรก086 086แล้ว3ตัวต่อมา864 864นะครับแล้ว4ตัวท้าย8932แนะนำเพลงได้อ่ะย้ำอีกครั้งครับ086 864 8932แนะนำเพลงเข้ามาและก็สำหรับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้อามนต์สกลทวาปีนะครับเป็นคนแนะนำเข้ามาเองอันนี้นะครับชอบเพลงนี้อยู่นะก็คือเพลงอย่าทิ้งยามท้อนะครับของประชาชื่นเดี๋ยวขอญาตรับสายครับจากหนุ่มนิคมน้ำอูนนะครับสวัสดีครับหนุ่มนิคมน้ำอูน
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ทานข้าวเที่ยงเขาไรเนาะวันนี้นะ
0: ฮะ
1: ทานข้าวเที่ยงเขาไร
0: ยังครับจบรายการก่อน
1: มาเดินทานส้มตำกับข้าวอยู่ที่สถานทุ่งนี่กับท่าน
0: โอ้ยทานเผื่อเอาบุญหน่อย มันชวนตอนนี้มันหิวเลยนี่ อ้าวโอเคเอาเพลง
1: ขอเพลงของสุชาติเทียนทองครับ
0: ได
1: ้คุณสุดท้ายวันสุดท้ายของสุชาติเทียนทอง
0: วันสุดท้าย
1: ของสุชาติเทียนทองครับท่าน
0: สุชาติเทียนทอง
1: ครับผม
0: โอ้ครับผม
1: มาเรือทานข้าวด้วยกันเด้อ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีของขอบคุณมากนะเพลงของสุชาติเทียนทองวันสุดท้ายจากหนุ่มนิคมน้ำอูนนะฮะพูดมาก็แนะนำเพลงเข้ามาเลยทันทีสำหรับแม่บ้านอบต.ทางบ้านบอนน่ะนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาน่าจะเป็นแนะนำเพลงนั่นแหละตอนที่อมนยังไม่ได้เข้ามาในห้องส่งแต่ว่านั่งรอเวลาอยู่หน้าห้องส่งนี่แหละพอดีโทรเข้ามาแต่ว่าอมนกดรับแล้วนะแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับเพราะนั้นแม่บ้านอบต.ทางบ้านบอนกรุณาโทรเข้ามาใหม่นะครับอมนพร้อมเสมอที่จะรับใช้ท่านอบต.วาดด้วยนะครับอย่าทิ้งยามท้อครับคนเรานะครับชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางสองข้างทางนั้นนะครับเต็มไปด้วยก้อนอิฐก้อนหินสารพัดเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันจับมือเดินอย่าท้อและก็อย่าทิ้งกันในยามที่ท้อนะครับสวัสดีครับแม่บ้านอบต.
2: สวัสดีค่ะอมน
0: เอ้าใครนี
2: ่เอ้าทำไมต้องเพลงด้วยค่ะ
0: โอ้ยดีเจก้อยสาวเสียงสาวเสียงหวานคุณสุมาน
2: วันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมาเยี่ยมคุณแม่แม่บ้านอบต.อ่ะเพลงอะไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ท
0: ุ
2: กพศค่ะ
0: โอ้ยรักอมนทุกพศ
2: อมนสุขสันต์วันเกิดค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหสาธุขอให้ความสุขใดที่ให้มาย้อนกลับไปหาดีเจดีเจก้อย
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณอา
0: ครับผมขอบคุณมากมากโอ้ยพอรับสายแล้วได้ยินเสียงเอ้าแม่บ้านอบต.ทำไมเสียงอย่างนี้ตกใจเลยเมื่อกี้ที่คนที่แนะนำเพลงเมื่อสักครู่นะครับอามนใช้คำว่าสาวเสียงหวานกุสุมานคนนั้นแหละนะครับที่จริงเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแนะนำเพลงรักเธอทุกพศนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพูดถึงชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ด้วยความรักซึ่งมีต่อกันและกันนะครับของคนรักหรือว่าสามีภรรยาในครอบในครัวที่มีครอบครัวแล้วนะอันนี้ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าได้อ้างว่าฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเพราะว่าครอบครัวมันจะแตกนะฮะบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาเก็บความรู้สึกที่เราพูดกับเขาหรือว่าเขาพูดกับเราทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเก็บความช้ำไว้ในใจอยู่มาวันหนึ่งมันอาจระเบิดออกมาได้และก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกและคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่สองคนนะแต่คือลูกครับลูกนั่นแหละนะเป็นคนที่เจ็บที่สุดเพราะเขาสูญเสียถ้าพ่อจากไปเขาก็เสียพ่ออยู่กับแม่เขาก็ยังคิดถึงพ่อถ้าแม่ไปแยกทางอยู่กับพ่อเขาก็คิดถึงแม่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะครับมนต์สกลทวาปีเอามาฝากท่านผู้ฟังก็คือเพลงนี้แหละอย่าทิ้งยามท้อนะครับของอาสยามประชาชื่นขับร้องนะครับเทศมานานต่อไปครับมาฟังเพลง2เพลงต่อก็คือเพลงจากตุเสรีพัฒน์น้องสาวครับสกลนครที่รักนะฮะสกลนครที่รักนี่ของใครดาวบัดดอนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกว่าฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมขอบคุณมากสามหนุ่มสามมุมที่มาจะขึ้น104ด้วยกันนี่แหละทั้งอมนทั้งต้อยสมจิตและก็ไก่วุฒิไกรทีมเดียวกันนะครับขอบคุณมากฝากสามหนุ่มสามมุมแล้วก็ฝากป้าต้อยป้าต้อยคนที่รายงานการรับฟังมาชัดไม่ชัดฝนตกหรืออย่างไรนี่นะป้าต้อยบ้างปิ๊กชิริสวัสดิ์บ้างช่างเชษฐ์บ้าง3คนนี้อยู่ในใจเสมอนะครับแล้วก็นอกจากฝากป้าต้อยแล้วก็ยังมีป้าคันหนึ่งนิดยายอื่นบ้านป่าวัดป่าแล้วก็ยายโล่บ้านวนาสามัคคีนะครับแล้วก็น้องสาวปราณีโยธานักซอยหนองจอกใกล้ๆกับวัดพระธาตุเชิงชุมนั่นแหละนะครับแล้วก็อะไรใครอีกบ้านวนาสามัคคีก็บอกไปแล้วเนาะใหญ่โลกโอเคส่วนเพลงที่2นะครับจากน้องปิ๊กศิริสวัสดิ์อันนี้ก็แนะนำเพลงช่อชวนชม นะครับช่อชวนชมนี่ฝากให้กับ3หนุ่ม3มุมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากให้กับ FC ทุกคนที่ฟังรายการของอมนอยู่ขอบคุณมากเอาละครับติดตามรับฟังกันครับ2เพลงจากตุ้เสรีพัฒน์สกลนครที่รักและจากลงปีครับช่อชวนชมเชิญครับ

ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับนักเรียนเพลงที่ได้นำเพลงเข้ามานะครับทั้งป้าต้อยคนเฝ้าฟังให้นะครับแล้วก็ทางสาวเสียงหวานกุสุมานนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามารับสายนึกว่ามีบ้านอบต.ที่ไหนได้จะเอาโทรศัพท์ของคุณแม่มาโทรทำให้อามนทักแม่บ้านอบต.เลยแล้วก็ยังมีป้าต้อยอีกนะครับแนะนำมาอีกก็คือสถานีน้ำตาของพิทักษ์และก็หนุ่มนิคมน้ำอูนวันสุดท้ายของสุชาติเทียนทองท่านอื่นก็ยังแนะนำเพลงเข้ามาเพิ่มเติมได้อยู่นะครับไม่ได้ฟังวันนี้ก็ฟังวันใหม่นะครับมนต์สกลทวาปีก็จัดมาเข้าคิวไว้ถ้าหากว่าบางทีหลงๆลืมๆอยู่จัดเปิดให้หรือยังหรือยังไม่ได้เปิดถ้าหากว่าท่านผู้เป็นผู้แนะนำเพลงนะครับเห็นว่าอมนยังไม่เปิดเพลงให้ก็แจ้งเข้ามาใหม่นะก็จะได้จัดให้บางทีบางครั้งอมนก็ตัดสินใจเองสงสัยเพลงนี้ยังไม่ได้เล่นไม่ได้เปิดให้เขาอมนก็เอามาเปิดอีกบางทีเกิดซ้ำอีกก็มีนะครับด้วยความที่เราเกรงใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเสียเวลาในการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เสียค่าโทรศัพท์ด้วยนั่นแหละนะครับพูดถึงผู้ประถมรายการครับอันนี้ก็เป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับรายการของมนสกลทวาปีแหละวิบูลชัยคอนกรีตนะครับคนคนนี้นะมนสกลทวาปีก็จำเอาไว้นะถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณเพราะว่าเขาสนับสนุนอมนมาตลอดที่จัดรายการอยู่ในคลื่น104นะครับวิบูลชัยคอนกรีตนี่เป็นองค์กรหรือว่าเป็นบริษัทนะครับผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคำว่าคอนกรีตผสมเสร็จก็หมายถึงว่าคอนกรีตซึ่งผสมเรียบร้อยแล้วนะกำกับควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นการผสมจึงได้มาตรการมาตรฐานของมอกนะครับตามแบบของวิศวกรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกทางวิบูลชัยคอนกรีตนี่นะยังส่งปูนที่ผสมเสร็จนี่ถึงสถานที่ที่ท่านก่อสร้างเลยนะครับเขามีรถโม้ปูนวิ่งส่งและการนอกจากนั้นอีกถ้าหากว่าท่านต้องการเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าก่อฉาบปูนอันนี้ก็สั่งได้แจ้งได้เราส่งให้ท่านได้แล้วก็ยังมีเสารั้วคอนกรีตอัดแรงอันนี้รั้วที่เป็นเสารั้วลวดหนามนะครับแบบอัดแรงนะนะครับท่านต้องการบ้านครอบครัวไหนนะครับหมู่บ้านใดตำบลใดต้องการบอกได้แจ้งได้เราส่งให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับก็ยังมีรั้วคาวบอยรั้วคาวบอยรั้วคาวบอยอัดแรงนี่แข็งแรงมากๆเลยนะเหมือนกำแพงเลยนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าอัดแรงสั่งได้และก็ส่งได้ส่วนร้านค้านะครับร้านค้าใดที่เปิดธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างอยู่และก็อยากจะได้ด้วยลวดหนามเนี่ยรั้วปูนอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงรั้วเสาไฟฟ้าอัดแรงเหล่านี้เป็นต้นในจังหวัดสกลนครร้านค้าใดต้องการบอกได้สั่งได้เพื่อเอาไปขายต่อวิบูลชัยคอนกรีตจะส่งให้ท่านในอีกราคาหนึ่งในฐานะราคาของผู้ที่เป็นตัวแทนในการนำไปขายต่อจำหน่ายต่อนะครับจังหวัดสกลนครหมู่บ้านใดตำบลใดติดต่อมาได้แล้วก็จังหวัดนครพนมบ้านใดตำบลใดหมู่บ้านอำเภอนะติดต่อมาได้
จังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดเหล่านี้ติดต่อได้เรานำส่งนะเพื่อท่านจะได้เอาไปขายต่อสร้างรายได้สร้างกำไรให้กับบริษัทของท่านนะครับหน่วยงานของท่านด้วยสำหรับวิบูลชาวคอนกรีตยังเป็นเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เจลิมเป็นผู้บริหารเพราะนั้นท่านอยากได้วัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับท่านมาที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแรกนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ไอ้ประเภทในเครื่องมือช่างนะครับหรือว่าอุปกรณ์ประปาอันนี้นี่ชัดเจนมนกลทวาปีก็เคยใช้บริการที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างอยู่นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์สอบเบอร์นี้ก่อนก็ได้จดไว้นะครับเพื่อประโยชน์ของท่านหรือว่าญาติพี่น้องของท่านหรือท่านที่ต้องการที่จะได้สินค้าเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อในร้านค้าของท่านเบอร์โทรศัพท์ครับ3ตัวแรกของวิบุญชัยคอนกรีต081-954-7173 081-954-7173นะครับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างวิบูลชัยคอนกรีตเจ้าของเดียวกันส่วนอีกรายหนึ่งนะครับอันนี้ก็ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเช่นเดียวกันนั่นก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับรีดรอนให้ท่านทั้งรอนตรงรอนสเปนอันนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียที่สายรุ้งหลังคาเหล็กของช่างอาร์ตเจสมโอนะครับสถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่3ท่าแร่ถนนนิตโยถนนท่าแร่นครพนมนี่แหละอยู่ท้ายชุมชนออกจากท่าแร่จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือมาจากทางนครพนมจะเข้าสู่ท่าแร่นะครับก็จะอยู่ฝั่งทางขวามือป้ายใหญ่เบ้อเล่อมองเห็นชัดเจนนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนะฮะและก็อันนี้นอกจากหลังคาเหล็กเมทัลชีตตามปกติตามธรรมดาที่ท่านใช้กันอยู่นะครับก็ยังมีสแนปล็อกนี่เมทัลชีตแบบสแนปล็อกนะครับแล้วก็สายลุงหลังคาเหล็กหลังคาสแนปล็อกแบบใหม่รอนใหม่ช่วยลดและก็มีการเรียกว่าเมทัลชีตแบบ PU โฟมนะครับมีการรีดแผ่นโฟมติดกับสังกะสีเมทัลชีตนั่นแหละนะครับเพื่อป้องกันความร้อนหรือว่าป้องกันเสียงดังนะครับและก็สามารถเลือกสีของท้องฟิล์มตัวท้องโฟมได้ให้เข้ากับความชอบหรือว่าอาคารบ้านเรือนของตัวท่านเองเข้ากับสไตล์ของท่านผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาหน้างานอีกต่างหากอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นและทันสมัยเลือกสแนปล็อกใหม่จากร้านสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่และก็ยังมีวัสดุไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าครบนะครับไฟโคมไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟหลอดนีออนนะครับเป็นแบบหลอด LED แล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อันนี้ก็ตกเวลากลางคืนก็ออกแสงขึ้นมาเองเลยนะครับโดยไม่ต้องไปเปิดสวิตช์อันนี้แล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ไม่เก็บค่าไฟติดต่อได้อันนี้นะครับมาเอามาแทนหลอด LED ได้สั่งซื้อสินค้าต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับของสายลุงหลังคาเหล็ก 093 479 4801
093-479-4801อีกเบอร์หนึ่งครับ092-270-2842ช่างอาร์ตและเจ๊ชุบโอครับยินดีบริการท่านเอาละครับมาฟังเพลงกันต่อเวลาทำไมมันหมดเร็วจังสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็คือเพลงจากหนุ่มแจกรักทางบ้านดงยอนะครับนอนกอดตัวเองหนุ่มแจกรักฟังอยู่ไหมเดี๋ยวจะว่าไม่ได้เล่นให้เล่นให้แล้วนะสีไพรสาลีวงครับเพลงนี้นะครับมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกเสียงทุกสายนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นเพลงที่เล่นเมื่อวานนี้แต่ว่ามันเป็นเล่นช่วงสุดท้ายอามนสงสัยเปิดไม่จบไม่หมดหรืออย่างไรก็เกรงใจเอากลับมาเล่นใหม่ให้จากของป้าต้อยนั่นแหละน้อยใจของเดวิดอินทีนะครับศิลปินหนุ่มคนนี้เป็นคนจังหวัดนครพนมอำเภอรู้สึกจะอำเภอธาตุพนมนั่นแหละนะครับพ่อของเดวิดนี่เป็นทหารอเมริกันเดวิดก็เกิดอยู่เมืองนอกนั่นแหละนะครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทยก็ร้องเพลงไทยป้าต้อยก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมนะครับแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของรายการนี้ทุกคนทุกท่านฟังครับสองเพลงครับแจกรักนอนกอดตัวเองป้าต้อยน้อยใจของเดวิดเชิญครับ

มาถึงช่วงใกล้ๆจะสุดท้ายของรายการแล้วครับแป๊บเดียวนะฮะขออนุญาตพูดถึงผู้ประกอบรายการห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อันนี้ขายสินค้าประเภทการเกษตรครับทั้งแบบเอามาเพื่อรับประทานนะครับเช่นว่าข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับข้าวใหม่ข้าวเก่านะข้าวเจ้ามะลิข้าวกขอ6อะไรนี่มีครบหมดในนี้นะครับลำข้าวปลายข้าวมีแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลต่างๆแม้กระทั่งเมล็ดตั้งเชื้อพันธุ์เชื้อเห็ดนะครับที่มีอยู่ในถุงสีดำอ่ะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พริกมะเขืออะไรต่างๆนี่มีครบหมดแหละนะถ้าว่าท่านต้องการนะครับแล้วก็ยังมีปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยหน้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพครับแล้วก็ยังมียาปรับศัตรูพืชนะแบบฉีดพ่นหรือว่าแบบสเปรย์ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าแมลงอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรเชือกไนลอนตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดนะครับไปจนตลอดมีดพระจอบเสียมมีกระทั่งไม้กงไม้กวาดแบบเป็นเหล็กก็มีแบบเป็นไม้ไผ่ก็มีนะครับใบมีดเครื่องตัดหญ้าเอาละครับสรุปความแล้วก็คือเสียแอร์เจวันนี่นะครับมีโกดังที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ใครต้องการสินค้าทางเกษตรเอาไปขายต่อก็มีร้านค้าใดแจ้งมาสั่งมาเราส่งได้นะครับสถานที่นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่เลยครับติดกับหลังตลาดสดท่าแร่นั่นแหละนะฮะส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ต้องไปที่โน่นละครับเฟอร์นิเจอร์นี่ไปที่บ้านชโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์จำหน่ายเป็นคลังจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ไม้อัดไม้แท้ไม้เทียมว่างั้นเถอะแล้วก็ทำด้วยเหล็กทำด้วยอลูมิเนียมนะครับเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าชั้นวางของชั้นวางตะกร้าแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับถ้าหากว่าท่านอยากได้เตียงนอนนะก็มีพร้อมครับแล้วก็มีเก้าอี้นะมีเก้าอี้ไม้เก้าอี้เหล็กเก้าอี้นวมนะชุดรับคงรับแขกอันนี้ก็มีครบหมดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะถ้าหากว่าต้องการเฟอร์นิเจอร์ครับครบครันเลยนี่ไปได้เลยครับที่บ้านชโนดนะฮะสทวีเฟอร์นิเจอร์ติดกับถนนสายบ้านธาตุมาท่าแร่สายท่าแร่ไปบ้านธาตุนี่นะติดถนนเลยนะครับคราวนี้เราจะมาฟังเพลงกันต่อละคราวนี้นะครับสำหรับเพลงต่อไปจากททหารบ้านสวนนะครับแนะนำเพลงมักสาวติ๊กต็อกสาวติ๊กต็อกนี่สาวอ่างเปาหรือเปล่าสาวอ่างเปาทักทายททหารบ้านสวนนั่นหลังจากได้ยินททหารบ้านสวนโทรเข้าหาอมรเมื่อวานนะครับแล้วก็ฝากให้กับน้องอังเปานะครับว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญนะฮะมอบให้กับสาวจูบแจงทางพนานิคมส่วนหนุ่มนิคมน้ำอูนแนะนำเพลงวันสุดท้ายนะครับของสุชาติเทียนทองอันนี้ก็รักเธอไม่ใช่รักเธอวันสุดท้ายชื่อเพลงสุชาติเทียนทองส่วนสาวเสียงหวานกุสุมานรักเธอทุกพศฝากให้คุณแม่ด้วยนะครับอมรฟังด้วยกัน
ส่วนป้าต้อยมีอีกสถานีน้ำตานะของพิทักษ์นะครับแล้วก็ทอทหารบ้านสวนมีอีกแฟนใครไม่รู้นี่นะครับแล้วก็บอกว่าฝากให้กับน้องอั่งเปาด้วยนะนะและฝากสาวชุบแจงด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังช่วงสุดท้ายของรายการครับจากทอทหารบ้านสวนมักสาวติ๊กต็อกนะครับและก็หนุ่มนิคมน้ำอุ่นวันสุดท้ายนะสาวก้อยนะครับสาวชื่อหวานคุณสุมาน่ะรักเธอทุกพศตู่มันธนาอ่ะมาติดตามรับฟังกันเลยครับ3เพลงเชิญเลยนะครับ

0: มารีอาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริอานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาเรียได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาเรียนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักงามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลย

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116- สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าบอกเราว่าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในคูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ผู้ที่เป็นพนักงานของโทรศัพท์ของเมืองหนึ่งที่เธอจะบอกเวลาด้วยความมั่นใจให้คนอื่นเพราะเธอตั้งนาฬิกาตามเสียงหวูดของโรงงานวันหนึ่งนาฬิกาของเธอมันหยุดเดินคนที่โทรมาประจำก็โทรมาถามเธอก็อธิบายว่ากำลังรอเสียงหวูดจากโรงงานอยู่นะคะซึ่งปกติเธอก็ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทุกวันหลังจากเงียบสักครู่คนโทรศัพท์จึงบอกว่านี่คือโรงงานนะครับเราโทรมาหาคุณทุกวันเพื่อจะได้เวลาที่ถูกต้องจะได้เปิดวูดของโรงงานพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเราควรจะโทรไปหาใครถ้าโทรไปหาคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือเขาจะพาเราตกคูตกหลุมไปเราแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอื่นสามารถที่จะนำเราไปแต่พระเยซูเจ้าสามารถที่จะนำเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

หน้าที่สูงสุดของมนุษย์คือการให้กำลังใจเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นหมดกำลังใจโลกจึงเต็มไปด้วยคนที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจเราคริสเตียนชนมีหน้าที่ให้กำลังใจกันและกันหลายครั้งคำชมเชยหรือขอบคุณคำเชียร์ช่วยให้คนเข้มแข็งเป็นบุญของคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นวิลเลียมบราคเลย์

0: ้าที่สูงสุดของมนุษย์คือการให้กำลังใจเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นหมดกำลังใจโลกจึงเต็มไปด้วยคนที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจเราคริสตชนมีหน้าที่ให้กำลังใจกันและกันหลายครั้งคำชมเชยหรือขอบคุณคำเชียร์ช่วยให้คนเข้มแข็งเป็นบุญของคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นวิลเลียมบราคเลย์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ

0: พระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเนื่องจากได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนภูไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีแล้วมีความสุขใจก็ เลยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็จะยาวนานเป็นร้อยปีเบาเนี่ยนี่ได้กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณหดคือถึงมายังอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวลุยทักทายกินน้ำเป็นยาเนาะเซ้งเพิ่นว่าอีเมกินน้ำเป็นยาเนาะบักอายเนาะว่าซั่นเด้บางมื้อเย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงได้เนื่องจากว่าวันนี้แสงแดดพระอาทิตย์เหมือนจะอัสดงหรือไม่อัสดงเพราะไม่มีแสงแดดมา มันลดลงเร็วกว่าเรื่องใดเนาะในทั้งที่แดดจ้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วง4โมงแรงลดคึมๆมาจากน้อยหนึ่งเรื่องใดหรือยังมีพระอาทิตย์ส่องอยู่บ่โอ้ยอยู่ทางในเฮือนนี่เหลียวไปทางนอกแล้วยังคึมๆอยู่นะหรือแดดบดบ่ช่วงนี้เนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซื้นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจดำเนินรายการโดยหนุ่มน้อยคนภูไทยลูกเขยล่าพุ่นหน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประมาทแต่ไม่ปรารถนาจะมีคันว่าแป้วแล้วบ่ได้มีพยักใดแล้วเนาะอีเมลเนาะโอ้ยอันน้ำเล็บแมวขูดอันแก้มหน่อยนึงนี่ก็โอ้ยพอตายแล้วได้นั่นแหละคือแป้วว่าซั่นเด้ถ้ามีประบาทแล้วก็ใหญ่กว่าแป้วสดตรงจากขอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดไปถึงแม่ใหญ่พ่อใหญ่ที่นี้รับฟังใดทาง FM 104.5 MHzวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีและคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการของเรานอกจากนั้นก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคือคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัดกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวขอบคุณร้านค้าต่างๆที่ให้การอุปการะให้การสนับสนุนเดือนนี้เป็นเดือนที่2ที่มีสั่งมีแนวนโยบายในการให้ร้านค้าต่างๆรวมไปถึงนักจัดรายการเข้ามามีส่วนร่วมและจัดรายการใน FM 104.5 MHz และก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆที่มีสินค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าเหมาเวลาจัดรายการได้หรือพี่น้องในชุมชนของเราโอ้ยจัดมีคักค่อยไปจัดเองนี่ก็มาได้มาได้นะครับเปิดโอกาสให้แนะนำปรึกษาได้ที่นักจัดรายการของเราทุกท่านหรือคณะอนุกรรมการของเราหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไววัดท่าแร่นะครับบ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ไปโลดได้อีเมด้าไปหาโยทินก็ได้โยทินก็สิฮ้องหาคุณพ่อคันโมยู่ก็ได้ว่าระหว่างโยทินเอ้ยหรือพี่หนุ่มน้อยคนบุไทยมองนี้นะครับกระไดคือกันครับกระไดคือกันนอกจากทักทายพี่น้องทางเตแหแล้วทางทุกมงทุกบอนแล้วส่งความสุขความมวลซื้นความปรารถนาดีส่งรอยยิ้มอันฟีดปิดฟีดปิดนี้ไปยังพี่น้องทางนาโพผ่าน FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับซึ่งก็ตอนนี้สหกรณ์ของเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ผลิตโปรแกรมใหม่2โปรแกรม
บ่ว่าสิเป็นโปรแกรมการฝากถอนการกู้ยืมการสมัครสมาชิกใหม่ระบบบัญชีของสหกรณ์บริหารและจัดการภายในสหกรณ์ทุกขั้นตอนโดยเฮาปรับระบบใหม่นะครับจากที่ใช้ของทางราชการนะซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวแต่สหกรณ์ของเรามีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยตามการประเมินสมาชิกเกรดสมาชิกบอกง่ายๆเด้สมาชิกเกรดดีก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงลดลงลดลงพุ่นเด้จนฮอดร้อยละ8พุ่นเด้อีเมลเอ้ย ถ้าสมาชิกที่ไม่ดีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือร้อยละ15ต่อปีนะครับต่อปีเด้ออันนี้สูงสุดแล้วได้นะครับสมาชิกของเราเกรดไม่ดีจัดสรรสมาชิกไม่ดีเพราะฉะนั้นระบบบัญชีมันก็เลยเฮ็ดยากครับทางราชการก็เลยทำยากทางสหกรณ์ของเราก็ผลิตใหม่ให้รองรับการประกาศระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสบายใจตอนนี้นะครับเราประกาศใช้แต่ว่าปลอดภัย 100% นะครับในเรื่องของโลกออนไลน์ระบบการโอนต่างๆระบบการถอนต่างๆเพราะเราให้ถอนเพียงหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นยืนยันตัวตนด้วยตัวเองและบัตรประชาชน คนในสุมส่วนเฮา300คนเบิ่งหน้าก็ฮู้จักแล้วไผเป็นไผเนาะอีเมเนาะเอ้ยฮู้จักหมดทุกคนเด้ ค่อยเป็นเด็กชายอันนั้นนะค่อยเป็นนางอันนี้นะว่าซั่นค่อยเป็นอีตาอันนั้นเด้อว่าซั่นบ่คือได้เนาะเพราะเขายืนยันตัวตนได้ด้วยตัวตนมันไผไปถอนก็บ่ไรล่ะเพราะเขายืนยันตัวตนอยู่แล้วเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีรหัสOTP ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการขอดูข้อมูลของตัวเองแบบเรียลไทม์ครับอยากรู้จักว่ามีหนี้เท่าใดมีเงินกู้เท่าไหร่นะครับก็กดเข้าไปในระบบของเราและมันจะติ้งเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือหรือที่อีเมลที่เราแจ้งเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มี OTP รหัสลับก็จะเปิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อการแวดระวังป้องกันหลายชั้นนะครับสำหรับความสำหรับข้อมูลของสมาชิกเด้อนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็ยังมีระบบเงินชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยนะครับมี2ระบบบัญชีให้สมาชิกของเราได้ใช้กันนะครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนานอันนี้ก็ได้อีเมลเอ้ยมงเดียวกันเลี้ยวไปโลดสหกรณ์ก็อยู่มงนั้นวิทยุก็มงนั้นมงอันผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็อยู่มงนั้นคือเก่าอีเมลเอ้ยอ้าวมงเดียวกันเมื่อเลยบ่ต้องไปทางไหนบัดนี้เด้อ ไปถึงมงแล้วบัดนี้เนาะอีเมลเนาะห่างจากโรงพยาบาลกุสุมานประมาณ800เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆนะครับปั๊มน้ำมันกุสุมานอยู่ใกล้ๆนะนอกจากนั้นก็ยังเป็นทางผ่านที่สะดวกสบายด้วยเพราะฉะนั้นฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไททาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับหมายเลขของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้กับทางด้านดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับหรือที่ดีเจต้อยสมจิตมังกายได้อีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามงานเพลงสกอร์เด้เว้ามาเฮิงแล้วเนาะอีเมลเนาะเข้ารายการเฮิงแล้วมื้อนี้ขึ้นฮอดกันบ่คือเว้าเฮิงแต่เซ้งว่าซั่นโอ้ยผมเห็นอันเพลงที่ผมตั้งไว้ไปใส่แล้วบัดนี้โอ้ยอีเมลเอ้ยเพลงม้วนแต่แท้ได้เพลงม้วนแต่แท้ผมตั้งเอาไว้หั่นมันสอดคล้องกับในช่วงชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับสอดคล้องกับช่วงชั่วโมงที่แล้วโอ้ยแม่นได้ลองมาฟังเบิ่งเนาะอีเมลเนาะสอดคล้องเนื้อได้เซ้งเปิ้นว่าอัลบั้มใหม่ล่าสุดงานเพลงใหม่ล่าสุดฝากต้อนเป็นความสุขความม่วนซื่นสำหรับมิตรรักแฟนเพลงนะครับนี่คืองานเพลงของผู้ใดล่ะเอาขึ้นมาแต่แม่โอ้ยน้ำตาเมหลวงผ่องศรีวรนุชครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดสำหรับคนรุ่นใหม่เก่าสุดๆ สำหรับคนรุ่นนั้น น้ำตาจาทูนะครับต้นฉบับได้สุรพลสมบัติเจริญขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มฮะอย่างขอยิ้มอย่างขอยิ้มกว้างก็ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยนะฮะ ขึ้นบอกขึ้นบอกเนาะส่วนอีนางเบคีซบใส่เพลงอะไรเจ็บกกหูจังเพื่อนคนละวัยเนาะอีนางเนาะโอ้จะฟังเพลงนี้แล้วจะซึมซับเข้าไปได้อีนางเด้อเราจะสิหลงรักเพลงอมตะนะว่าสัน น้ำตาจาโทแล้วก่อนหน้านั้นแม่ใหญ่ผ่องศรีขับร้องน้ำตามีหลวงครับโอ้ยสมัยตะกี้นี่ผมก็ร้องคักขนาดไหนน้ำตามีหลวงในก็ได้เปิดคาราโอเกะเท่าใดก็พากันแย่งไม้กันทั้งนั้นได้น้ำตามีหลวงเอานักศิลปินใหม่ร้องกระมวลอยู่ได้เนาะผมหายังบ่เจอได้ศิลปินใหม่คุณอรวีร้องหรือเปล่าเนาะยังไม่มั่นใจแต่ว่ามีเสียงม้วนอยู่ได้เดี๋ยวจะค้นหามาดูนะครับพี่น้องก็แนะนำในเด้อเพียงก็ได้ศูนย์เดย์แคร์ศูนย์เดย์แคร์เป็นได้มื้อนี้วันเสาร์เนาะนะครับวันเสาร์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับเพิ่นก็ไปม้วนในศูนย์เดแค่นี่จำซื้อเพลงเอาไว้ไปจดไปร้องเนาะคาราโอเกะเด้ สวงจังหวะเอนเตอร์เทนสวงเวลาความสุขความบันเทิงย้อนวัยเนาะเพลงใดม้วนก็เอาเลยเนาะอีเมลจดไว้ได้เพลงต่อไปนี่ก็ตั้งใจจะเปิดเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันของคุณอรวีสัจจานนท์ศัตรูหัวใจผู้ใดเคยฟังในยกมือขึ้นดู คุณพี่กระหนึ่งนิดเคยฟังไหมเพลงศัตรูหัวใจนั่นเพลงนี้เนี่ยป้อยมวนมหามวนเด้อบ่ธรรมดาเลยเนาะอีแม่เนาะอีแม่ทางแต่แฮ่ฟังอยู่บ่ทีมศูนย์ดีแคร์ทุกท่านด้วยนะทางจิตอาสานำเนาะทางอาสาสมัครของเราเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเดี๋ยวสิส่งมอบให้เป็นความสุขความมวลซื่นเด้อฝากไปลงทุกมงทุกบ่อนนะครับพิเศษไปทางนาผู้นำได้ฝากเทศแฮ่หลายทางนาผู้ทั้งตำบลนาผู้ทั้งตำบลนั่นละเราสิงอกได้เนาะเราสิหายได้เลยบ่ไปซื้อครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งตานุ่มน้อยคนผู้ใต้กระผมได้มีแต่ฝากคนซื้อได้ส่วนอยากส่วนหลายนะบ่อยากไปซื้อเองดอกว่าซั่นบ่อยากเจอหน้านุ่มน้อยคนผู้ใต้เพราะเรายังรออยู่ตลอดกาลว่าซั่นหลายคนก็จมเนาะคือบ่เท่ามื้อนี้หน้าดำในมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางเฟซคุณอย่าก่อคุณชิดสุติมานะขอบคุณคุณชิติมานะครับกดหัวใจให้ทางเฟซบุ๊กของวิทยุซื้อ Facebook เบิ่งก่อนเด้อผมถ่ายทอดตอนนี้วิทยุมีสั่งถ่ายทอดมีสาวัฒนะแร่นะครับเนื่องจากว่าต้องแยก Facebook ครับเพิ่นบล็อกขนาดนะครับอันนี้ก็สักสิบล็อกเมื่อใดได้ก็ต้องเปิดเฟซใหม่ไปเรื่อยๆเพิ่นต้อง6สัปดาห์ถึงจะถ่ายทอดสดได้ก็ต้องเปิดสำรองเอาไว้เนื่องจากว่าเพียงวัดเพิ่นแจ้งมาทางอีเมลโอ้ยติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วก็เพิ่นยังก็แชร์อันผิดข้อมูลของชุมชนเพิ่นน่ะนะเพิ่นบ่ได้เอื้อเนาะอีแม่เนาะบ่ได้มีจักเม็ดเลยเอ้าบล็อกไว้ก็บล็อกเฮาก็เปิดตัวใหม่ไปแต่ก็นี่แหละวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงถ่ายทอดมีสาวัฒนะแร่เพราะว่าเฮาถ่ายทอดมีสาทุกเสาร์เด้นะครับพี่น้องก็เป็นเพื่อนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับหรือเป็นเพื่อนของวิทยุแต่ละมื้อแต่ละมื้อเฮาก็สิแชร์ผ่านถ้าโพสต์ไม่ได้ก็จะแชร์มานะครับโดยเฉพาะพิธีมิสาออนไลน์พยายามจะแชร์แต่ว่าเฟซเก่าสมัยตะกี้นั้นเข้าบ่ได้แล้วมีคนมาแฮกแล้วบังเอิญเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมบ่ได้โยงเข้าไปในรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งซื้อคิดตัวนำเด้บัดนี้พ่อเขาให้ยืนยันตัวตนมันก็เลยยืนยันตัวตนบ่ได้เพราะคิดตัวไว้แล้วเด้บัดนี้มายืนยันตัวตนมันก็ไม่ใช่ว่าซั่นเหลือแต่อีเมลครับอีเมลเดิมๆส่วนนั้น Facebook เก่าๆสมัยตะกี้พุ่นนาตั้งแต่ตั้งวิทยุใหม่ๆพุ่นนาหายไปหมดล่ะบ่ได้แล้วนะครับสมาชิก 4-5,000 คนเหี้ยไปหมดล่ะนะอันนี้ก็ได้ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะเขาบล็อกเฮาไว้ก็ยาเนาะอีเมลเนาะก็ถ่ายทอดทางออนไลน์นี่ก็จะมีหลายช่องทางมีสาเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าครับสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลทะแร่ผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ผ่านทาง 18.25 เมกะเฮิรตซ์ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเราสามารถติดตามทางออนไลน์ที่ช่องทางต่างๆบ่ว่าสิเป็นทาง napo radio.com บ่ว่าสิเป็น my tanner radio
radio.com นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Radio Garden นะครับและก็ทางทวิต TV นะครับซึ่งก็ออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางออนไลน์เหล่านี้ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงส่วนผมกสิมักฟังและก็เข้าไปเช็คในRadio Garden มีโฆษณาบ้างนิดหน่อยนะครับมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยส่วนมงอื่นกับโฆษณาเต็มนาพุ่นเลยยกเว้นที่นาโพ radio.com อันนั้นไม่มีโฆษณาเพราะเราทำเองเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันเด้อวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องที่บ่ได้มีเวียกมีงานหยังบ่ได้ค่าบ่ได้เจ็บใครได้ป่วยไม่ใช่ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายดีก็อย่าลืมโมทนาพระคุณพระเจ้าไปวัดนะครับเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระองค์ได้ตรัสไว้ได้พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่วันพุธที่12สิงหาคมนะครับในเดือนที่แล้วซึ่งพระองค์ทรงมาออกพบปะและสอนคำสอนคริสตชนในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ภายในมหาวิหารนบุญเปโตรวาติกันซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนที่การมาร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำตรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับ

้าคุณไม่ประสงค์ให้พระเจ้าใช้คุณคุณก็ควรจะสวดขอพระเจ้าทำให้คุณประสงค์ที่จะอุทิศตนสิถ้าคุณไม่ประสงค์ให้พระเจ้าใช้คุณคุณก็ควรสวดขอให้พระองค์ขอให้พระเจ้าทำให้คุณประสงค์ที่จะอุทิศตนสิจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: งานเพลงเก่าๆนะครับนำมาฝากเป็นความสุขความหมวนซืนเพลงนี้งานเพลงของดอกไม้ป่าสิ้นเยื่อขาดใหญ่บ่แม่นขาดธรรมดาได้ขาดปุ๊ดเลยซื้อเพลงเนาะอีเมลเนาะนะครับผู้ใดเนาะขอสายยันสัญญามาจำบ่ได้แล้วเด้อต้องกราบขออภัยเดี๋ยวสิเปิดให้กันแล้วกันเนาะนะครับสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็มักฟังอยู่แล้วเนาะมอบให้แฟนรายการที่มาซื้อครีมนวดสมุนไพรมือก่อนน่ะเนาะนะครับทางหนองผือเนาะนะครับพ่อใหญ่ทางหนองผือเราจมไปซื้อไปนำจมไปนำโอ้ยอันซื้อไปแล้วมันสิหมดแล้วล่ะว่าเขามาหยัดเอาข้างเฮือนมาหยัดใส่อยู่ซั่นสงสัยซื้อไปฝากเขานำเนาะใส่แล้วบ่อีผู้เอ้ยนะครับส่วนพี่น้องทางกุสุมานนะครับมาซื้อมือก่อนนั้นอันบ่ลดได้บ่ล่ะว่าซื้อไปเท่าละขวดนะครับเจ้าซื้อหลายๆเด้อผมจังสิลดให้บ่ได้ก็ย่าดอกอันทุนนะเนาะขาดทุนก็รอดกำไรรอดพื้นก็ย่ามันได้เพราะว่าแจกกันตั้งไหลแจกมาตั้งหึงแล้วเนาะเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งเพลงหาเพลงให้พี่น้องที่ขอมาก่อนเด้อเพลงอย่างบุญนี่ของสายยันสัญญาต้องไหลซื้อเบิ่งได้เพราะว่าเป็นอย่างว่าที่ลืมซื้อเพลงต้องไหลซื้อเพลงหาบ่เห็นก็บ่เป็นอย่างดอกเนาะมือหน้าจังไสนี้ก็แล้วกันแต่ว่าหาเพลงมันม้วนฝากตอนสักก่อนเด้วันนี้มีแต่เพลงมันม้วนบางคนเพิ่นมักเด้บางคนมีมักก็โอ้ยจักเพลงเพลอดอกเก็บก้องหูแต่แท้ซะเนาะจังสันละอีเมเอ้ยวันนี้วันที่เท่าใดละอีเมเนาะนะครับวันที่12กันยายนละได้โอ้เวลาผ่านไปไวขนาดนะครับสลองอารามรักกังเขนมื้อเลยจำได้อยู่บ่อีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาท่านที่เคารพสลองรักกังเขนของเฮานี่วันที่19เด้อมื้อนี้วันที่12ก็ได้13 14 15 16 17 18 19อีกอัน6มื้อ7มื้อ1สัปดาห์นะครับวันที่19เด้อสลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่วันเสาร์ที่19กันยายนน่าจะเป็นวันเสาร์นาพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.เด้อโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีแต่ว่าวันที่16 17 18ตรีวานเวลา 19:00 น.เด้ออยู่อารามวันที่16กับวันที่17เวลา 19:00 น.มีสาตรีวานส่วนวันศุกร์ 19:00 น.นั้นศุกร์ที่18ในเวลา 19:00 น.นั้นแห่พระรูปกลางเขนจากอาสนะวิหารอัครเทวดามีข่าวท่าแรกก่อนเริ่มพิธีมีสานำขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่สะดวกเชิญนะครับส่วน800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนคุณพ่อรับพระสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงนั้นวันเสาร์ที่3ตุลาคมเดือนหน้ามีสา 10:30 น.ที่อารามคณะกาลิสกาปูชินท่าแร่เด้อนะครับเพราะฉะนั้นคณะซิสเตอร์กาลิสกาปูชินก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีและก็ฉลองวัดในคราวเดียวกันด้วยประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะด้วยตลอดจนพี่น้องที่ไปร่วมมิซาในทุกวันด้วยและก็ในวันฉลองวัดนั้นก็จะได้รับพระคุณการุณเนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปร่วมมิซาที่วัดของซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกมองทั่วโลกทุกวัดทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันนะครับเช่นเดียวกันทางอารามก็ขอโรงทานอาหารน้ำดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยอันนี้ก็ฝากเรียนเชิญท่านที่เคารพมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้

คุณอิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์ขับร้องเอาไว้นะครับเป็นเพลงที่ถูกใจผมตั้งแต่เหตุงานอยู่โรเจนคลิปบีทพัทยานะครับในปีสุดท้าย ปีสุดท้ายผมเพิ่งก็ได้ปีใดนี่นะครับปีสุดท้ายของการเป็นพนักงานโรงแรมโรเจนบีทคลิปคลิปบีทพัทยาขนาดซื้อโรงแรมกันยังว่าลืมเลยเนาะตอนนั้นไปเป็นผู้ช่วยแม่บ้านนะครับก่อนจะย้ายเข้ามาที่ใบหยกนะครับปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันย้ายมาอยู่ที่ใบหยกที่กรุงเทพหนีจากพัทยาเข้ามาเนาะปีเพลงนี้นี่ผมฟังในปีนั้นนะครับเพราะว่าแม่บ้านของผมนี่โอ้ยตอนนั้นเราเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลศรีสงครามนะครับเรามักเพลงนี้ขนาดผมก็เลยซื้อมอนเทปเอาไว้เป็นมอนเทปสีเหลืองๆเลย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี91นะครับปี91นะครับเดือนพฤศจิกายนปี91ไหลเบิ่งดูปี91จักปีละ อันนั้นก็น่าจะหลายปีแล้วเนาะอีเมลเนาะนะครับปี91ปีนี้ก็96เข้าไปแล้วแม่นบ่2012 11 91เพิ่นบอกไว้เพิ่นเขียนไว้ได้เพิ่นเขียนไว้บ่แม่นเนาะบ่แม่นบ่แม่นอันนี้วันหมดอายุของบัตรเนาะ1988โอ้ยเนาะ1988ประมาณ91เนาะ88ปี88 1988ปีคริสตศักราชนะครับอันนี้เพลงเรามีหลายเพลงได้มวนๆครับของคุณอิ๋วเป็นพยมเรืองโรจน์ผมเปิดฟังม้วนกลับไปกลับมาโชคดีแต่ยังบ่ยืดนะยังบ่ยืดก็เลยมาเปลี่ยนแปลงเป็นจากมวนเทปมาเป็น MP3 เก็บเอาไว้รูปถ่ายแทนใจอันนี้ก็ได้ว่าซื้อเพลงแล้วก็มีอีกหลายเพลงได้นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆม้วนๆสมัยตะกี้เนาะเนี่ยคนหามาเปิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นเอามาร้องโคเวอร์ใหม่เนาะอีเมลเนาะโคเวอร์ใหม่หลายวงหลายบอนเอา AI ร้องมันก็บ่คือเพลงเก่าสมัยตะกี้ได้เอามาร้องก็ได้เนาะบรรยากาศแล้วก็การฟังมันก็บ่คือเก่าเนาะอีเมลเนาะเอาในเลิกกับญาตินะครับความเป็นสุขความเป็นความมอเป็นความสุขความม่วนซื่นเนี่ยกับอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฟังมือแรงฟังแล้วกะพากันเอ็ดกับเขาเซฟเซฟสู้กันกินมืออื่นก็ไปวัดวันอาทิตย์แล้วเนาะอีเมลเนาะพี่น้องทางพุทธกับไปทำบุญสร้างกุศลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำบุญเด้อขอบพระคุณทุกท่านทุกแรงใจ

ก็สิมึนตึ๊บมึนตึ๊บผมมันตอดหลายโตอย่างผมนี่ตอด3โตพุ่น3แหมพุ่นลงจากกกมะม่วงก็ฮอดบ่ทันเนาะอันนี้ก็ฉีดพ่นทาเบาๆครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแตนตอดนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและท่านที่เคารพมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาเมิดตรงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มนะคนเพื่อนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึง

0: ว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHzบริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: คุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสบาย

0: ระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่12กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายอนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่10ข้อ14ถึง22พี่น้องที่รักยิ่งท่านจงหลีกเลี่ยงการกราบไหว้รูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้มีปัญญาท่านจงพิจารณาตัดสินสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้เถิดถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือมีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันจงพิจารณาชาวอิสราเอลในอดีตผู้ที่กินเนื้อสัตว์จากของถวายก็มีส่วนร่วมในพระแท่นบูชามิใช่หรือข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือรูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าหมายความว่าสิ่งที่เขาถวายนั้นเขาถวายแก่ปีศาจมิใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านร่วมกับพวกปีศาจท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจไม่ได้จะร่วมโต๊ะทั้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมโต๊ะกับพวกปีศาจไม่ได้เราจะยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขุ่นเคืองพระทัยกระนั้นหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่6ข้อ43ถึง49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเล่าทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกแล้ววางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับในตัวบทจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เปาโลก็ได้พูดถึงเรื่องพิธีศีลมหาสนิทดังประโยคในข้อ16ว่าถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือพ พิธีสินมหาสนิทเป็นการถวายบูชาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยผู้ที่ถวายเครื่องบูชาก็มีส่วนในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ถูกยกถวายเป็นเครื่องบูชาซึ่งได้แก่พระคริสต์เจ้าสำหรับเปาโลประสบการณ์พื้นฐานทางจิตเนี่ยมีความสำคัญมากหากไม่มีประสบการณ์นี้พิธีศีลมหาสนิทก็เป็นเพียงพิธีภายนอกที่มีแต่จะสร้างความแตกแยกเท่านั้นประการที่สองสำหรับเปาโลศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพเพราะโดยธรรมชาติศีลมหาสนิทมุ่งสร้างพระศาสนาจักรที่เป็นพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าคำว่ามีปังก้อนเดียวหมายถึงมีเพียงพระศาสนาจักรเดียวสำหรับเปาโลศีลมหาสนิทยังเป็นเครื่องหมายเฉพาะของหมู่คณะผู้มีความเชื่อซึ่งมีความแตกต่างจากหมู่คณะประเภทอื่นและมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะของตนยิ่งกว่านั้นศีลมหาสนิทยังเป็นเครื่องหมายเฉพาะของสิทธิแท้ของพระคริสต์เจ้าอีกด้วยส่วนตัวบทพระวรสารของลูกาวันนี้ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นไม้พันธุ์ดีกับต้นไม้พันธุ์เลวและบ้านที่สร้างไว้บนหินกับบ้านที่สร้างไว้บนดินผู้ที่เคยไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะคุ้นชินกับภาพของต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ดาดเดินเดินในปาเลสไตน์รวมทั้งบ้านที่สร้างไว้บนหินบนเนินบนเขาภาพเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้พระเยซูเจ้าทรงนำมาประกอบการเทศน์ของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเปรียบมนุษย์ดุจดังเช่นต้นไม้ถ้าคนเป็นคนดีการกระทำของเขาย่อมดีด้วยถ้าคนเป็นคนไม่ดีย่อมทำกิจการดีได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำดีไม่ได้เสียเลยณที่นี้เราพูดถึงลักษณะโดยทั่วไปดังนั้นเราจะรู้จักคนได้จากการกระทำของเขาปากย่อมพูดสิ่งที่มีอยู่ในใจการกระทำก็เช่นเดียวกันออกมาจากใจเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสประโยคเหล่านี้ผู้ฟังของพระองค์คงจะสะดุ้งเพราะพระองค์ทรงล่วงรู้จิตใจของแต่ละคนเป็นอย่างดีสำหรับพระเยซูเจ้าใจของมนุษย์มีทั้งขุมทรัพย์ดีและขุมทรัพย์เลวดังพระวจนะที่ว่าคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาดังนั้นใจจึงเป็นที่มาของความคิดและการกระทำของเราสุดท้ายพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเล่าการนับถือพระองค์แต่ปากเท่านั้นยังไม่พอจำเป็นต้องมีกิจการด้วยความเชื่อก็ต้องมีกิจการขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและ

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ก็ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิม

0: พระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริอานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริอาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกพระคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริอานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าบอกเราว่าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในคูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ผู้ที่เป็นพนักงานของโทรศัพท์ของเมืองหนึ่งที่เธอจะบอกเวลาด้วยความมั่นใจให้คนอื่นเพราะเธอตั้งนาฬิกาตามเสียงหวูดของโรงงานวันหนึ่งนาฬิกาของเธอมันหยุดเดินคนที่โทรมาประจำก็โทรมาถามเธอก็อธิบายว่ากำลังรอเสียงหวูดจากโรงงานอยู่นะคะซึ่งปกติเธอก็ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทุกวันหลังจากเงียบสักครู่คนโทรศัพท์จึงบอกว่านี่คือโรงงานนะครับเราโทรมาหาคุณทุกวันเพื่อจะได้เวลาที่ถูกต้องจะได้เปิดวูดของโรงงานพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเราควรจะโทรไปหาใครถ้าโทรไปหาคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือเขาจะพาเราตกคูตกหลุมไปเราแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอื่นสามารถที่จะนำเราไปแต่พระเยซูเจ้าสามารถที่จะนำเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

เมื่อนั่งเรือข้ามแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นเมื่อนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำในไอซ์แลนด์ในคืนที่ไร้ดาวผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งข้างๆกัปตันเรือบนดาดฟ้าถามเขาว่าในค่ำคืนที่มืดมิดเช่นนี้คุณรู้ว่าเมืองท่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าคุณเห็นแสงไฟ3จุดนั่นไหมเมื่อมันมาซ้อนกันอยู่เป็นจุดเดียวเมื่อไรเราก็รู้แน่ว่าเมืองท่าอยู่ตรงนั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

6633349 0986153115 115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผม
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีพรประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการ

0: ค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
3: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ระคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ภาคชื่นชมยินดีเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
3: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโป โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า ปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลาย

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: ยบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยประชากรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: เ
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2560

0: างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพ 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
2: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No.1 แชมเปี้ยนคัพพัทลุง 2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปดิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
6: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 มิถุนายน2569 ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
13: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมส์ค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
12: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 17:00 น.และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น. และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.นายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คน เป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงษ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริภัทรสอนการรายงาน
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
17: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์พระศาสนาจารย์ได้ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาริยาพระนามมาริยาในภาษายิวก็คือมีเรียมแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นนามของสตรีหลายคนทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระแม่มาริยานั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ปฏิสนธิไม่มีบาปกำเนิดเหมือนคนทั่วไปและพระแม่มาริยาได้รับเลือกให้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเป็นแม่ของชาวเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราสวดลูกประคำแล้วก็บอกวันทาแม่มาริยานะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความใกล้ชิดกับแม่ด้วยในบทอ่านที่หนึ่งแม้ร่างกายจะมีหลายส่วนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องการถวายบูชาพระเทศเทียมเราต้องแสดงตนเป็นคนรอบคอบเมื่อคริสตชนรับพระกายของพระคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเขาต้องไม่บูชาพระเทศเทียมส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องต้นไม้ดีและไม่ดีต่างผลิตผลต่างกันคนดีคือคนที่รับฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติพระองค์เปรียบเขาเหมือนคนที่สร้างบ้านบนหินมีรากฐานที่แน่นหนาฐานของชีวิตที่แท้จริงคือองค์พระเยซูเจ้าเขาจะไม่คลอนแคลนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆส่วนคนชั่วนั้นเขาอาจจะได้รับสินล้างบาปเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ปากแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เขาไม่มีพระองค์ในใจเขาสร้างชีวิตของเขาบนทรายดูภายนอกสวยงามแต่ไม่แข็งแรงและจะพังพินาศเมื่อพบปัญหาในชีวิตพี่น้องครับเราจึงเห็นว่าการสร้างชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่เพื่อชีวิตนิรันดรอีกด้วยดังนั้นขอให้เราสร้างชีวิตของเราบนองค์พระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสตชนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ได้บน

ให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชา

ภัณฑ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัฒน์แร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทื่อครับ3เทื่อนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทื่อนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาเหิงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาเหิงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะคอตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทื่อในการสกัดแต่ละเทื่อต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดแล้วได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเท่าไปได้สิเฮ็ดนะไทยมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอวยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทาเอมันเจ็บแบบนี้เป็นหยังเขาจังเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมานําเป็นน้ําเป็นนั้นเป็นน้ําเป็นเท่านี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเรียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเลยอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยได้สิแพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ส่ง100กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีพวกอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะจักซั่นล่ะ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกและให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้ท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทปีที่2หากไม่ถอนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเป็นต้นไปส่วนท่านที่ถอนไม่ครบปีฝากไว้แล้วมีความจำเป็นต้องถอนก็จะได้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1บาทท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็แจ้งประกาศมานะครับวันที่21กันยายนก็สิมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อผู้ใดที่กู้ยืมเงินก็ฟ้าวส่งเอกสารค้านการขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เพราะว่าวันที่21เนี่ยกรรมการเพิ่งที่ประชุมกันแล้วเมิดมือละอีเมเอ้ยส่วนท่านที่ยื่นขอกู้ยืมแล้วก็วันที่21ตอนบ่ายน่าจะรับเงินได้ในวันที่21นี้นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลากสิเดมอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายผมได้ลูกชายผมเฮ็ดอันโปรแกรมฝากถอนกู้ยืมเงินให้กับสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และก็นอกจากนั้นก็ทำโปรแกรมของสมาชิกสสค.ที่ขอรับเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับอีก1โปรแกรมเป็น2โปรแกรมท่านสุพจน์ลอยพิลาและคณะกรรมการก็จะได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายของผมนำนะครับมือก้อนนั้นในเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปแข่งอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นโปรแกรมวางแผนเส้นทางขนส่งสาธารณะอัจฉริยะแบบเชื่อมต่อโดยใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบผสมผสานบนพิกัดทางภูมิศาสตร์เราเกตโปรแกรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ขอนแก่นปรากฏว่าได้เหรียญเงินอันนี้ลูกชายนะครับก็พอกับผู้ดังปึ้งแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะจบม.6แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่นำมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าเราสามารถผลิตโปรแกรมได้เองและก็ปลอดภัยในเรื่องของระบบต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่ได้ถอนทางระบบมือถือระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไปถอนด้วยตัวของสมาชิกเองเพราะฉะนั้นการฝากการถอนยืนยันด้วยตัวตนหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปลอดภัยในเรื่องของระบบการเงินของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัย

เดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านพระธาตุท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ัวจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Castrol Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนนักบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอันที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันเพื่อวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับคุณเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

ท่านพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนม์ได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับคุณเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอในครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ท่านบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันเพื่อวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ท่านบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

0: ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
0: การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป
1: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อในเราทำบาปถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ถ่วงลงใต้ทะเลก็ยังดีกว่าสำหรับเขาน่าเสียดายที่โลกนี้ยังมีผู้ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปผู้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปต้องมีอย่างแน่นอนแต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้นั้นเถิดถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านเข้าสู่ชีวิตโดยมีมือหรือเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีมือหรือเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกทิ้งลงในไฟนิรันดรถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค
0: ์แกะที่พลัดหลง
1: ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่มิได้พลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นกันไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป
0: การตักเตือนกันฉันพี่น้อง
1: ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย
0: การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน
1: เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
0: การให้อภัยความผิด
1: เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้ง
0: อุ ปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา
1: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทําต่อท่านทํานองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่27ข้อ30ถึงบทที่28ข้อ7ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วยังอาฆาตมาตร้ายผู้ใดจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบั้นปลายของท่านแล้วเลิกเกลียดชังเธอจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่14ข้อ7ถึง9พี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่ 10,000 ตาลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสาระเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้น ไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดานำตัวบทพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18เรื่องการให้อภัยมาเสนอให้เราได้รำพึงกันเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ท่านคิดว่าการให้อภัยถึง7ครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบท่านว่าต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งหมายความว่ายกโทษเสมอไปตัวบทเล่าอุปมาเรื่องกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้พระองค์จำนวนมากถึง 10,000 เดนารีซึ่งภาษาไทยแปล 1,000 ล้านบาทเขาไม่มีเงินจ่ายคืนกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้นั้นจึงขอกษัตริย์ได้เมตตาผ่อนผันกล่าวว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้เมื่อได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์แล้วเขาพบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาเพียง100เดนารีเงิน1เดนารีเป็นค่าแรงทำงานใน1วันดังนั้น100เดนารีจึงมีค่าเท่ากับค่าแรง100วันซึ่งคิดเป็นเดือนก็อยู่ในราว3เดือนซึ่งเขาคงสามารถหามาคืนได้ไม่ยากนักเพื่อนคนใช้ขอร้องเขาด้วยคำพูดประโยคเดียวกับที่เขาพูดกับกษัตริย์ว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดแต่แทนที่จะยกหนี้ให้เพื่อนเหมือนที่กษัตริย์ยกให้เขากลับไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนผู้รับใช้แต่นำเขาไปขังคุกจนกว่าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดก็มีคนนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบกษัตริย์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์เกรี้ยวมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นซึ่งเขาไม่มีทางชำระได้หมดอุปมาเรื่องนี้หมายถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ให้อภัยแต่บุคคลที่ได้รับการอภัยมีหน้าที่กระทำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขากล่าวคือมีความเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงเมตตาต่อเขาหากผู้รับการอภัยไม่ยอมให้อภัยเขาก็สูญเสียการอภัยที่ได้รับมาดังนั้นคำพูดที่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานอภัยให้แก่เราตามสัดส่วนที่เราให้อภัยแก่ผู้อื่นจึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาอย่างไม่มีขอบเขตดังนั้นการได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทำให้บุคคลสามารถมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อไปหากข้าพเจ้าไม่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นก็ไม่สมควรได้รับความเมตตากรุณาเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการให้อภัยจึงอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ความเมตตากรุณาเป็นพระหันสถานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแต่ละคนเพื่อเราจะได้นำไปให้ผู้อื่นต่อไป เป็นพระพรที่แห่งพระหัตถสถานที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้โบราณที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือบุตรศิราที่สอนให้อยู่ห่างจากความเครียดแค้นและความโกรธบุตรศิรากล่าวว่าความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาแม้ชาวยิวในสมัยก่อนจะมีกฎบัญญัติควบคุมอยู่แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือกันการยกโทษที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอทำให้คริสตชนสามารถเจริญชีวิตอย่างน่าพิศวงเพราะพวกเขามิได้เจริญด้วยพลังอำนาจของพวกเขาแต่ด้วยพระหัตถสถานของพระเจ้าโบราณที่สองเป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเปาโลกล่าวว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าลืมว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นคนของพระคริสต์และพระคริสต์ก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทรงเข้าครอบครองเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ด้วยการอภัยดังนั้นเป็นพระองค์ที่กระทำการในตัวเราพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและพระเจ้าของผู้ตายเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราและโดยผ่านทางเราพระองค์สามารถประทานพระเมตตาทั่วทุกแห่งหนโดยวิธีการอันน่าพิศวงอันเป็นความสามารถของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ในบนเปโตรนะครับบนเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือ

0: เช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: คาทอลิก

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่27ข้อ30ถึงบทที่28ข้อ7ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วยังอาฆาตมาตร้ายผู้ใดจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบั้นปลายของท่านแล้วเลิกเกลียดชังเธอจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่14ข้อ7ถึง9พี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นตาลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสาระเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้น ไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดานำตัวบทพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18เรื่องการให้อภัยมาเสนอให้เราได้รำพึงกันเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ท่านคิดว่าการให้อภัยถึง7ครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบท่านว่าต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งหมายความว่ายกโทษเสมอไปตัวบทเล่าอุปมาเรื่องกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้พระองค์จำนวนมากถึง 10,000 เดนารีซึ่งภาษาไทยแปล 1,000 ล้านบาทเขาไม่มีเงินจ่ายคืนกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้นั้นจึงขอกษัตริย์ได้เมตตาผ่อนผันกล่าวว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้เมื่อได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์แล้วเขาพบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาเพียง100เดนารีเงิน1เดนารีเป็นค่าแรงทำงานใน1วันดังนั้น100เดนารีจึงมีค่าเท่ากับค่าแรง100วันซึ่งคิดเป็นเดือนก็อยู่ในราว3เดือนซึ่งเขาคงสามารถหามาคืนได้ไม่ยากนักเพื่อนคนใช้ขอร้องเขาด้วยคำพูดประโยคเดียวกับที่เขาพูดกับกษัตริย์ว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดแต่แทนที่จะยกหนี้ให้เพื่อนเหมือนที่กษัตริย์ยกให้เขากลับไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนผู้รับใช้แต่นำเขาไปขังคุกจนกว่าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดก็มีคนนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบกษัตริย์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์เกรี้ยวมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นซึ่งเขาไม่มีทางชำระได้หมดอุปมาเรื่องนี้หมายถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ให้อภัยแต่บุคคลที่ได้รับการอภัยมีหน้าที่กระทำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขากล่าวคือมีความเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงเมตตาต่อเขาหากผู้รับการอภัยไม่ยอมให้อภัยเขาก็สูญเสียการอภัยที่ได้รับมาดังนั้นคำพูดที่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานอภัยให้แก่เราตามสัดส่วนที่เราให้อภัยแก่ผู้อื่นจึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาอย่างไม่มีขอบเขตดังนั้นการได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทำให้บุคคลสามารถมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อไปหากข้าพเจ้าไม่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นก็ไม่สมควรได้รับความเมตตากรุณาเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการให้อภัยจึงอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ความเมตตากรุณาเป็นพระหัตถ์ทานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแต่ละคนเพื่อเราจะได้นำไปให้ผู้อื่นต่อไป เป็นพระพรที่แห่งพระหันสถานที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้พระราณที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือบุตรศิราที่สอนให้อยู่ห่างจากความเครียดแค้นและความโกรธบุตรศิรากล่าวว่าความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาแม้ชาวยิวในสมัยก่อนจะมีกฎบัญญัติควบคุมอยู่แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือกันการยกโทษที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอทำให้คริสตชนสามารถเจริญชีวิตอย่างน่าพิศวงเพราะพวกเขาไม่ได้เจริญด้วยพลังอำนาจของพวกเขาแต่ด้วยพระหันสถานของพระเจ้าบทอ่านที่สองเป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเปาโลกล่าวว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าลืมว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นคนของพระคริสต์และพระคริสต์ก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทรงเข้าครอบครองเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ด้วยการอภัยดังนั้นเป็นพระองค์ที่กระทำการในตัวเราพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและพระเจ้าของผู้ตายเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราและโดยผ่านทางเราพระองค์สามารถประทานพระเมตตาทั่วทุกแห่งหนด้วยวิธีการอันน่าพิศวงอันเป็นความสามารถของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับฟังวิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าแร่หนองแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเมื่อวันก่อนนี้เองท่านผู้กำลังติดตามรายการแสงทองส่องธรรมก็ได้ยินเรื่องของกษัตริย์เดวิดผู้ซึ่งมีความสามารถฉกาจฉกรรจ์ในการรบราฆ่าฟันแล้วได้พิชิตยักษ์ใหญ่โคลิอัสดังที่พวกเราได้เห็นมาคราวก่อนๆ นะครับเวลา6โมงถึง7โมงเช้านะครับวันนี้จะขออนุญาตเล่าต่อเรื่องกษัตริย์เดวิดขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ที่เยรูซาเล็มแล้วก็เป็นต้นตระกูลของยูดาห์และเบนยามินนะครับส่วนตระกูลอีกหลายตระกูลของยาโคบได้แยกตัวออกไปเป็นแคว้นหนึ่งต่างหากคือแคว้นซามาเรียเหมือนกับเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเป็นอาณาจักรอิสระจากอาณาจักรเดวิดแล้วทั้งสองอาณาจักรอันนี้ไม่ค่อยจะกินสีเท่าไรกันทั้งที่เป็นลูกหลานของไอแซคเจคอบตระกูล12ตระกูลของอิสราเอลด้วยกันเป็นชาวอิสราเอลหรือชาวยิวเรานั่นเองนะครับแต่ไม่กินสีกันเพราะว่าชาวยิวที่เยรูซาเล็มถือว่าเป็นชาวยิวที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วก็ถือบทบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถือว่าชาว

มาเรียหรือแคว้นอื่นนั้นเป็นคนที่ผิดแผกแตกต่างทางขนบธรรมเนียมไปถืออย่างประเพณีอื่นเขาเลยไม่ลงรอยกันแล้วก็พยายามที่จะขัดง้างหรือขัดค้านเป็นปฏิบัติไม่มากก็น้อยต่อกันและกันอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีการอยากจะคบค้าสมาคมด้วยกันใครอยู่เยรูซาเล็มในแวดวงของตระกูลยูดาและเบนจามินก็ถือว่าชาวสมาเรียตระกูลอื่นนั้นเป็นตระกูลนอกคอกเป็นตระกูลอยู่ต่ำกว่าของตนเองเลยชาวสมาเรียกับชาวเยรูซาเล็มมองกันด้วยสายตาเป็นอริศัตรูและต่อต้านกันตลอดเวลาเรื่อยมานะครับแม้แต่ในสมัยของพระเจ้าเดวิดหรือคิงเดวิดเองแต่คราวนี้ดูจะเห็นว่าความเป็นนักรบเก่งกาจสามารถของเดวิดใครๆก็ยกย่องและชมเชยว่าเดวิดฉลาดปราดเปรื่องและมีไหวพริบคล่องตัวในการทำพิชัยสงครามแล้วก็รบชนะมามากมายใครๆก็ยอมสยบว่าเดวิดเก่งกาจสามารถเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเยรูซาเล็มหรือเมืองของเดวิดคือไซออนที่เยรูซาเล็มนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับว่าเดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติอิสราเอลใครๆก็ยกย่องชมเชยและนับหน้าถือตานับถือกษัตริย์เดวิดผู้เก่งกาจสามารถจริงทั้งมีความสามารถในการที่จะนำประชากรของชาวอิสราเอลให้ซื่อสัตย์สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าแต่เราจะเห็นในบทต่อไปว่าเดวิดเองทั้งที่เป็นกษัตริย์เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของชาวอิสราเอลแต่ก็พลาดมีโอกาสพลาดผิดยังไงนะครับผิดหนักด้วยแล้วถึงกับเดวิดเองเหลิงในอำนาจของตนเองและหลงด้วยว่าตนเองยิ่งใหญ่เลยจะทำอะไรก็ได้ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับยิ่งใหญ่ต้องสุภาพและถ่อมตนยิ่งอยู่สูงมันต้องลมใครๆก็เห็นถ้าว่าทำผิดพลาดใครๆก็รู้และใครๆก็จ้องมองความยิ่งใหญ่เหมือนกับต้นไม้สูงมันต้องลมนะครับเราจะเห็นว่าเดวิดพลาดผิดยังไงบ้างดังตัวอย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งพวกเราไปหาอ่านได้นะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับพวกเราได้เห็นแล้วว่าเดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เก่งกาจสามารถในการรบราฆ่าฟันและปราบอริราชศัตรูทั่วแว่นแคว้นจนทำให้เยรูซาเล็มนครหลวงของชาวยิวเป็นนครหลวงที่มีความสงบมีความสุขแต่ก็ยังไงก็ดีความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เดวิดเองทำให้เดวิดเหลิงตัวบ้างเลยก็ได้กระทำผิดทำผิดยังไงเราจะเห็นบัดนี้แล้วครับว่าเดวิดพลาดยังไงอันที่จริงสี่ตีนยังรู้พลาดพวกเรารู้นักปราชญ์ก็ยังรู้พลั้งครับเดวิดเวลานั้นมีศึกสงครามกับชาวฟิลิสตินอยู่แล้วก็บรรดาทัพแก้วทหารของตนเองออกแนวรบแล้วประจันบานประจันหน้ากับชาวฟิลิสตินซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองอยู่ข้างๆชาติอิสราเอลแล้วก็เป็นเหมือนกับหอกข้างแคร่ซึ่งมีการรบราติดพันกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งตอนบ่ายกษัตริย์เดวิดขึ้นไปพักผ่อนบนดาดฟ้าของพระราชวังที่เยรูซาเล็มมองไปเห็นสตรีผู้เลอฉมซึ่งอยู่ในสวนของเขาข้างๆพระราชวังเดวิดมองแล้วมองอีกและเห็นว่าสตรีผู้นั้นมีรูปร่างสวยงามตามภาษาชาวบ้านเขาพูดง่ายๆนะครับเลยติดอกติดใจชอบแล้วก็บังเอิญสตรีท่านนั้นเป็นภรรยาของทหารคนสำคัญของตนเองด้วยทหารคนนั้นชื่ออูริยาอยู่ในกองทัพซึ่งรบราฆ่าฟันประจันบานประจันหน้าประเชิญหน้ากับชาวฟิลิสตินอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่กระหายเด็ดเดี่ยวมั่นคงและสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เดวิดอย่างยิ่งแต่เดวิดสิครับมองข้ามไปว่าอูริยาซึ่งมีภรรยาของเขาอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นภรรยาเป็นสามีกันอย่างถูกต้องตามขนบประเพณีของชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็รักใคร่สวามิภักดิ์กันและกันซื่อสัตย์ต่อกันและกันแต่เดวิดมีใจไม่ค่อยจะซื่อแล้วหมายมั่นอยากจะได้ภรรยาของอูริยานายทหารของตนเองมาเป็นภรรยาของตนจึงวางแผนขณะที่อูริยาออกรบภายใต้แม่ทัพครับของผู้นำอับเนร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาทัพของชาติอิสราเอลกำลังรบอยู่ในสนามรบเดวิดได้ส่งให้อับเนร์เข้าพบแล้วกษัตริย์เดวิดหาวิธีที่จะหาทางอย่างไรที่จะทำให้อูริยาซึ่งเป็นนายทหารของตนเองอยู่ในกองทัพกำลังเผชิญศึกในสนามรบจะทำยังไงเพื่อจะให้อูริยาซึ่งจงรักภักดีต่อตนเองนั้นและเป็นนักรบที่เก่งกาจสามารถแล้วก็แคล่วคล่องว่องไวในชาญในเชิงรบจะได้เสียชีวิตและตนจะได้ริดภรรยาของเขามาเป็นชายาของตนเองความคิดร้ายนะครับต่ำมากซึ่งน่าอับอายที่กษัตริย์เดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นกษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสราเอลมีความคิดต่ำอย่างนั้นเดวิดก็เลยรับสั่งให้อับเนร์ซึ่งเป็นนายทัพของกองทัพของตนเองให้ส่งอูริยาออกไปสู้ในแนวรบของฟิลิสตินที่มีความเก่งกาจสามารถและเข้มแข็งในการรบต่อต้านชาวอิสราเอลให้อับเนร์นายทัพส่งอูริยานำกองฐานของตนเองออกรบในที่ที่ซึ่งชาวนักรบของฟิลิสติน
เก่งกาจสามารถและมีความกระตือรือร้นในการที่จะฟัดฟาดชาวอิสราเอลให้กองทัพแตกสลายเดวิดได้รับสั่งให้อับเนร์ส่งอูเรียนายทหารของตนเองนำทัพนำกองทหารออกรบในแนวตรงนั้นเพื่อจะให้ศัตรูห้ำหั่นอูเรียแล้วก็ขณะที่ทหารกำลังรบอยู่นั้นเดวิดก็รับสั่งอย่างลับๆว่าให้อับเนร์แม่ทัพถอยร่นกองทหารของตนเองล่าถอยปล่อยให้ชาวฟิลิสตินห้ำหั่นกองทัพของอิสราเอลแล้วก็ทำร้ายอูเรียสมจริงดังคาดนะครับกองทหารของฟิลิสตินซึ่งตั้งแนวรบอย่างเข้มแข็งได้ขับไล่ฆ่าฟันชาวอิสราเอลแล้วก็ได้ประหัตประหารชีวิตของอูเรียตายในสนามรบน่าสังเวชน่าสงสารอูเรียอย่างมากที่โดนเคราะห์ร้ายเพราะนายของตนเองมีความลับลี้นะครับในการที่จะทำร้ายทำลายชีวิตของตนเองอูเรียสิ้นชีวิตในสนามรบแล้วก็กองทัพนายทัพนายกองซึ่งอยู่กับอูเรียพากันล้มตายอย่างมากคราวนี้แม่ทัพใหญ่อับเนร์ก็ได้ส่งข่าวไปทูลพระเจ้าเดวิดกษัตริย์เดวิดว่าอูเรียสิ้นชีวิตแล้วกษัตริย์เดวิดดีใจแทนที่จะเสียใจดีใจเพราะวางแผนลับๆไว้แล้วดีใจก็เลยส่งมหาดเล็กไปรับภรรยาของอูเรียมาอยู่ในวังของตนเองดูเรื่องราวมันน่าสยดสยองสยองแล้วก็น่าหดหู่ใจอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ดีพวกเรารู้ว่าเดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พลาดในเรื่องนี้นะครับคราวนี้พระเจ้าทรงร่วงรู้ทุกอย่างทุกประการแม้ว่าความลับลี้ในหัวใจมนุษย์จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับของกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ของเราเดี๋ยวจะเห็นนะครับ

พี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานพละกำลังให้พวกเราเข้มแข็งและมั่นคงในการกระทำความดีและประพฤติดีงามต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าสวรรค์และต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเมื่อกี้พวกเราได้เห็นแล้วว่าเดวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชาวอิสราเอลถือว่าศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมยอดและเป็นผู้เป็นนักรบชาญฉลาดเก่งกาจสามารถนำชาติอิสราเอลให้พ้นวิกฤตตั้งหลายครั้งหลายหนเกิดพลาดพลั้งผิดในเรื่องหนักหนาสาหัสและพระเจ้าจะลงโทษเดวิดยังไงพวกเราจะได้เห็นต่อไปนะครับว่าเรื่องราวมันหนักมากแล้วก็ทำให้เดวิดเองอับอายขายหน้าเป็นอย่างยิ่งทั้งๆที่ตนเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าชาติเป็นกษัตริย์ยังกล้าทำอย่างนั้นครับ

ี่น้องผู้ฟังที่รักแนะนำสื่อทุกท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้คงจะกรุณาติดตามฟังต่อไปนะครับว่ากษัตริย์เดวิดหลงพลาดพริกในการทำอุบายฆ่าประหัตประหารนายทัพนายกองของตนเองคืออูเรียให้ตายในที่รบเพื่อจะได้ช่วงชิงเอาภรรยาคนเดียวของอูเรียมาเป็นชายาของตัวเองและให้รับภรรยาของอูเรียที่เสียชีวิตแล้วนั้นไปอยู่ในแวดในวังของตนเองครับเมื่ออูเรียสิ้นชีวิตแล้วในที่รบเดวิดได้นำเอาภรรยาของเขามาอยู่ในวังของตนเองครับสมความปรารถนาตามลูกีวิสัยนะครับแล้วคราวนี้เป็นยังไงต่อไปเรื่องราวมันก็เลยแตกบานปลายออกไปครับสิ่งไหนที่มนุษย์อาจจะปิดบังแต่พระเจ้าเห็นแล้วก็เรื่องราวมันก็เวลานั้นในชาติอิสราเอลเองมีประกาศกมีผู้ทำนายมีผู้พูดในนามของพระเจ้าคือประกาศกนาธานนาธานได้รับการชี้แสดงจากพระเจ้าโดนใจจากพระเจ้าให้เข้าไปในวังของกษัตริย์เดวิดเพื่อจะไปชี้แจงแถลงไขความผิดความบาปที่เดวิดตกต่ำในครั้งนั้นให้เดวิดได้ทราบเมื่อนาธานได้รับให้เข้าไปในวังเพื่อจะชี้เรื่องราวความผิดอันต่ำช้าของกษัตริย์เดวิดเองนาธานได้เข้าไปในพระราชวังนาธานเป็นประกาศกของพระเจ้าซึ่งใครๆก็ทราบดีเห็นประกาศกนาธานเข้ามาในวังกษัตริย์เดวิดเองก็ออกไปต้อนรับเพราะทุกคนถือว่าประกาศกนาธานเป็นผู้มาในนามของพระเจ้าตามความเชื่อของชาวอิสราเอลทั่วไปและเดวิดเองก็เคารพยกย่องนับถือประกาศกนาธานอย่างมากเดวิดแสดงความชื่นชมยินดีที่ประกาศกนาธานเข้ามาในวังออกไปต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยไมตรีจิตที่ดีมากแล้วก็ตรัสถามประกาศกนาธานท่านประกาศกมาด้วยเรื่องอันใดข่าวดีหรือข่าวร้ายนาธานก็บอกว่ามีข่าวด่วนที่จะแจ้งให้พระองค์ทรงทราบเดวิดดีใจอย่างยิ่งที่ประกาศกนาธานคงจะต้องมาแจ้งข่าวดีให้ตนเองทราบได้เรียนเชิญท่านประกาศกเข้าไปในวังแล้วก็ในพระราชฐานส่วนพระองค์เองของส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ท่านนาธานยืนขึ้นต่อหน้าพระมหากษัตริย์เดวิดแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคนคดโกงหรือเศรษฐีบีบบี้คนยากคนจนเรื่องเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าประกาศกนาธานวาดลวดลายอย่างไรในนามของพระเจ้าเพื่อจะชี้แจ้งแถลงไขว่ากษัตริย์เดวิดได้พลาดพลั้งผิดพลาดอย่างหนักหนาสาหัสต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าประชาชาติอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยมีเรื่องอะไรเราจะเห็นบัดนี้นะครับว่าประกาศกนาธานได้สร้างเรื่องขึ้นเพื่อจะดึงกษัตริย์เดวิดให้สำนึกความผิดร้ายและความตกต่ำให้สำนึกตนเองเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะฟังนะครับ

พี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับผู้ซึ่งกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมคงรู้เรื่องนี้มาไม่มากก็น้อยแต่คนที่ยังไม่ทราบอาจจะอยากทราบและอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันเนี่ยเพราะพระกษุปนาทันกำลังเวลานี้กำลังยืนต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์เดวิดผู้เรืองอำนาจและชาวอิสราเอลถือว่ากษัตริย์เดวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแต่พลาดได้นะครับดังที่พวกเรารู้กันสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งแต่เรื่องของเดวิดนี้มันรู้อย่างจะเลยทีเดียวต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระกษุปนาทันได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้รีบเข้าไปในวังชี้เรื่องนี้ให้เดวิดได้ตระหนักจะสำนึกตนหรือจะแข็งข้อต่อสู้มโนธรรมของตนเองนั่นเป็นเรื่องของกษัตริย์เดวิดที่จะต้องแสดงออกว่าตนเองรู้สึกยังไงในความประพฤติและพฤติกรรมของตนเองที่บังอาจฆ่านายทัพของตนเองอูเรียให้ตายในสนามรบเพื่อจะแย่งชิงภรรยาของเขามาเป็นชายาของตนเองนะครับ

0: พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเราได้เห็นว่าเวลานั้นพระกษัตริย์นาธานกำลังยืนจังก้าต่อหน้าของกษัตริย์เดวิดเองในห้องโถงในวังกษัตริย์เดวิดพร้อมที่จะรับฟังพระกษัตริย์นาธานกล่าวพระกษัตริย์นาธานจึงพูดเป็นเหมือนนิทานสอนใจให้กษัตริย์เดวิดฟังว่ามีเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในเมืองมีแพะแกะขูดลาวัวม้าเยอะแยะมหาศาลแล้วก็ในเวลาเดียวกันมีกระยาจกคนหนึ่งมีแกะอยู่ตัวเดียวซึ่งเขาเลี้ยงมาด้วยน้ำมือของเขาเองดูแลเอาใจใส่ประคบประงมให้แกะตัวนั้นเจริญขึ้นเพื่อจะได้อ้วนพีมีแรงแล้วก็จะได้รีดนมแกะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตัวเองกษัตริย์เดวิดจ้องฟังและพยายามที่จะติดตามว่าเรื่องนี้พระกษัตริย์นาธานกำลังจะสอนเรื่องอะไรกันเนี่ยทรงสนพระทัยอย่างยิ่งตั้งใจจดจ่อฟังและพระกษัตริย์นาธานก็เล่าต่อมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขคนนั้นมีแพะมีแกะอูฐลามาเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็มีกระยาจกคนหนึ่งมีแกะอยู่ตัวเดียวเลี้ยงดูเอาใจใส่แกะตัวเดียวนั้นเพื่อจะได้เลี้ยงให้มีนมเลี้ยงรีดนมเลี้ยงลูกๆของตัวเองในบ้านบังเอิญมหาเศรษฐีมาพี่มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั้นจัดงานฉลองวันเกิดหรือวันฉลองพิเศษของตนเองนึกเสียดายแพะแกะวัวอูฐของตัวเองมากมายไม่อยากจะแตะแม้แต่ตัวเดียวไม่อยากจะฆ่าในงานเลี้ยงจึงได้สั่งให้ลูกน้องของตัวเองไปขโมยเอาแกะตัวเดียวของกระยาจกมาแล้วก็ฆ่าเลี้ยงในงานมงคลงานฉลองยิ่งใหญ่ของตัวเองนั้นโดยเอามาทั้งที่ตนเองมีแกะแพะมากมายก่ายกองเสียดายไม่อยากฆ่าไม่อยากแตะต้องแกะของตนเองแม้แต่ตัวเดียวทั้งที่ตนเองมีจำนวนแกะแพะมากมายก็เลยไปขโมยเอาแกะตัวเดียวของกระยาจกเอามาฆ่าเลี้ยงในงานของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าบัดซบแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนความประพฤติหรือพฤติกรรมเช่นนี้กษัตริย์เดวิดลุกพลุนผลันขึ้นมาจากพระเก้าอี้ยืนตะโกนลั่นมันเป็นใครไอ้มหาเศรษฐีคนนั้นเป็นใครเอามาเด็ดหัวเวลานี้จะต้องชดเชยชดใช้แกะตัวนั้นให้แกกระยาจกเป็นจำนวนมากให้สะสมกับความชั่วที่เขากระทำและความโหดเหี้ยมที่เขาบังอาจกล้ากระทำเช่นนั้นพระกษัตริย์นาธานก็จ้องที่พระพักของกษัตริย์เดวิดแล้วก็ชี้มือไปทางกษัตริย์เดวิดว่าถ้าพระองค์อยากจะทราบมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่และร่ำรวยมากมายนั้นคนนั้นคือใครรู้ไหมพระเจ้าค่ะเดวิดบอกเรามาเดี๋ยวนี้เราจะจับมันเด็ดหัวแล้วก็เขาจะต้องชดเชยหลายร้อยหลายพันเท่านักพระกษัตริย์นาธานก็ชี้มือไปยังพระมหากษัตริย์เดวิด มาพี่มหาเศรษฐีคนนั้นคือตัวพระองค์เองเดวิดหน้าซีดสำนึกตนเองได้กระทำอะไรกับอูเรียส่งอูเรียออกไปรบเพื่อให้กองทัพฟิลิสตินขยี้แล้วก็ทำร้ายเข่นฆ่าอูเรียให้ตายในสนามรบเพื่อจะช่วงชิงเอาภรรยาของเขาประกาศกนาธานก็ได้ที่อธิบายชัดไอ้มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคนนั้นคือตัวพระองค์เองพระเป็นเจ้าทรงทราบรู้อย่างรู้พฤติกรรมของพระองค์ในการกระทำชั่วและความผิดยิ่งใหญ่พระองค์เองได้ส่งอูเรียให้ไปตายในสนามรบเพื่อจะช่วงชิงกับภรรยาของเขาการกระทำเช่นนี้ทำให้พระเป็นเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่งพระองค์เสียพระทัยอย่างยิ่งทำอย่างนี้มันผิดอย่างน่าอดสูอัปยศอย่างยิ่งกษัตริย์เดวิดหน้าซีดเหงื่อแตกคู่เข่าลงสยบค่อนอกของตนเองข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าได้กระทำผิดข้าพเจ้าได้ผิดน้ำพระทัยของพระองค์ได้กระทำผิดอย่างมหันต์โปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าเถิดแล้วก็ถอดฉลองพระองค์ออกนอนบนกองขี้เถ้าแสดงความระทมทุกข์เสียตายเสียใจที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นขอขมาโทษพระเจ้าละล่ำละลักล่ำไห้นอนบนกองขี้เถ้านั้นประกาศกนาธานเมื่อพูดเสร็จก็กลับที่พักของตนเองส่วนดาวิดเองสำนึกความผิดแล้วก็นอนบนกองขี้เถ้านั้นเป็นเวลานานนะครับแต่เราจะเห็นต่อไปว่าดาวิดจะโดนโทษทันจากพระเจ้าจากสวรรค์อย่างไรบ้างเราจะเห็นในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขออำลาพาจากพี่น้องผู้รับฟังรายการแสงทองส่องธรรมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอสวรรค์โปรดดลบันดาลให้พวกท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทอง
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ท่านลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้า

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เชิญยืน

0: ดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: คณะสงฆ์คณะซิสเตอร์นะท่านนายกศิริพงษ์เชียนพลแสนและก็พี่น้องที่รักทุกคนเราเข้าสู่สัปดาห์ที่24ของเทศกาลธรรมดาพระวจนะของพระเจ้าที่นี้พูดถึงเรื่องความรักและการให้อภัยพี่น้องเมื่อตลอดชีวิตของเราในแต่ละวันนะเราทำผิดพลาดต่อพระเจ้าเราขอโทษต่อพระเจ้าทุกครั้งและพระเจ้าก็อภัยโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรให้เรากลับขอสมาโทษต่อพระเจ้าสำหรับบาปความอ่อนแอความบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราบาปที่เราทำผิดต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องให้เรากลับขอสมาโทษต่อพระเจ้าพร้อมกันข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันทาทุกภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไถ่บาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: มิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวแล้วอุทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาพระสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือบุตรศิลาความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขามีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วอย่างอาฆาตมาตร้ายผู้ใดเล่าจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบ้านปลายของท่านแล้วเลิกเกียจชังเถิดจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระสูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดส่วนลึกของข้าพเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่านทรงรักษาโลกทั้งปวงของท่านทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึกประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาดังมงกุฎแก่ท่านเชิญรับ

ไม่กล่าวโทษเราตลอดไปไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานานพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สะสมกับความผิดของเราท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใดความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นเชิญ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระเยซูคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกันดังที่เรารักท่าน

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ

0: เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีอยู่นั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไปแน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงวิงวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กลิ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
0: และพี่น้องที่รักในวันนี้คุณพ่ออยากจะเล่าชีวประวัติของบุญราศีคนหนึ่งนะชื่อบุรุษีคนนั้นก็คือโจเซฟินบาคีตานะเด็กหญิงนะชาวซูดานนะผู้ยากจนนั้นถูกพ่อค้าทาสคนหนึ่งลักพาตัวออกจากครอบครัวเมื่ออายุ 7-8 ขวบนะโดยการถูกล่ามโซ่และขายไปเป็นทาสต่อๆกันไปให้กับหลายๆที่นะจนกระทั่งเด็กคนนี้ถูกทรมานมากจนจำแม้กระทั่งชื่อของตัวเองไม่ได้ว่าพ่อแม่ตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรและพ่อข้าทาสคนนี้ตั้งชื่อเด็กคนหญิงว่าบาคีตานะบาคีตาในภาษาอาหรับหมายความว่าผู้โชคดีช่างเป็นชื่อที่นะตกกันข้ามแล้วก็ประชดประชันชีวิตของเด็กหญิงคนนี้นะถูกฆ่าไปเรื่อยๆแล้วก็มีนายหลายๆคนนายแต่ละคนก็ทำร้ายเธอด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งมีนายหญิงคนหนึ่งนะทรมานเธอด้วยการที่เอานะของมีคมมาเขียนเป็นลวดลายบนตัวเธอถึง114แผลและก็หลังจากนะมีแผลเกิดขึ้นแล้วใช้เกลือมาทาลงบนแผลนั้นให้แผลนั้นติดตัวเธอไปตลอดชีวิตนะเด็กหญิงคนนี้ถูกฆ่าทาสไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถูกล่ามโซ่แล้วก็ไปขายนะต่อที่ประเทศอิตาลีนานในช่วงเวลานั้นประเทศอิตาลีมีการประกาศนะไม่มีการค้าทาสอีกต่อไปนะเธอจึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วเธอก็เข้าวัดรู้จักพระเจ้ามีความศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วก็ที่สุดขอรับศีลล้างบาปแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าโจเซฟินบาคีตาแล้วก็หลังจากนั้นนะเธอเองได้เข้าคณะนักบวชคณะธิดาแห่งความรักแล้วก็ออกไปแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตให้กับบรรดานักศึกษาฟังนะจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เธอไปนะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาถามนะบาคีตาว่าถ้าบาคีตาได้พบทาสหญิงคนนั้นนะที่ทำให้เกิดแผล114แผลบนตัวเธอแล้วก็เป็นแผลที่นะติดบนตัวเธอตลอดชีวิตหรือพบกับเจ้านายทาสที่ทำร้ายเธอจะทำยังไงนะบาคีตาเองได้ตอบแบบนักศึกษาแต่นักศึกษาหลายคนก็คิดแล้วว่าเธอคงจะพูดกับทาสแต่ละคนนายทาสแต่ละคนบอกว่าทำไมถึงทำกับเธอมากขนาดนี้หรือว่าไม่อยากจะพบหน้าอยากจะหนีหน้า แต่สิ่งที่บากิตาพูดก็คือว่าเธอจะคุกเข่าลงนะให้กับพ่อค้าทาสคนนั้นหรือนายทาสต่างๆแล้วก็จะจูบมือของเขาเหล่านั้นแล้วก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเธอคงจะไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องวันนี้พระวรสารทั้งหมดนะพูดถึงเรื่องการให้อภัยพี่น้องความรักและการให้อภัยนั้นเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้านำมาให้กับโลกและพระองค์ไม่ได้สอนเฉยๆแต่พระองค์เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเราก็เห็นว่าบนไม้กางเขนนั้นนะบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้านะการถูกเคี่ยนถูกตีถูกนะประชดประชันถูกด่าถูกทำร้ายถูกขว้างด้วยหินแล้วก็จนกระทั่งถูกแทงด้วยหอกแล้วก็เสียชีวิตบนไม้กางเขนนั้นทำไมพระองค์ต้องยอมรับความทรมานมากมายขนาดนั้นก็เพราะความรักที่มีต่อพี่น้องนะต่อเราทุกคนที่เป็นคนบาปนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมีสองสิ่งในชีวิตของเราที่ควบคู่กับเราอยู่เสมอหนึ่งคือการที่เราต้องรู้จักคำว่าขอโทษสองคือการให้อภัยนะการขอโทษเป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำโดยไม่ละอายใจนะพี่น้องขอโทษใครคนใดคนหนึ่งแต่การที่พี่น้องจะขอโทษนะใครคนใดคนหนึ่งนั้นมันเรียกร้องหลายอย่างจากชีวิตของเราเราต้องมีความสุภาพเพียงพอในการที่จะสละตัวเองลดตัวเองลงและเป็นต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากกับคนที่มีอำนาจวาสนาคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะเขาจะไม่ยอมรับอะไรผิดง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเด็กนะหลายคนที่เดินไปชนแจกันล้มพี่น้องก็บอกว่านักใครนะมาวางนะแจกันนี้ไว้นะหรือว่าเด็กที่เดินไปชนก็จะบอกว่าเด็กซุ่มซ่ามนะชนนะแจกันแต่เมื่อเราผู้เป็นผู้ใหญ่นะไปเดินชนแจกันนั้นเราก็จะบอกว่าทำไมถึงมาวางแจกันเกะกะอยู่แถวนี้เราจะไม่ยอมรับสภาพของตัวเองแต่เรามักจะโทษคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมีนักปราชญ์นะเขาบอกว่านักคนที่ไม่ยอมให้อภัยให้กับคนอื่นเก็บความแค้นไว้ในใจก็เหมือนกับเราเป็นผู้แพ้นะแพ้ตั้งแต่แรกนะเก็บความทุกข์ไว้ในใจคิดเมื่อไหร่ก็เจ็บปวดนะคิดถึงความโกรธแค้นต่างๆที่เรามีเป็นเหมือนไฟสุมสวงของเราเป็นเหมือนเอาภูเขามาทับอกของเราเราจะแพ้ตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้จักให้อภัยคนอื่นพี่น้องจะยกภูเขาออกจากอกนะไฟนั้นจะหายไปจากชีวิตของพี่น้องและเราจะกลายเป็นผู้ชนะนะถ้าเราไม่ยอมให้อภัยเราก็จะแพ้อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกเราแต่ละคนและมีนักปราชญ์คนหนึ่งเองก็ได้บอกว่านักบุญคนหนึ่งบอกว่านรกเป็นสถานที่ที่ไม่มีการให้อภัยแต่ที่ใดก็ตามที่มีการให้อภัยก็แสดงว่าที่นั้นมีความรักเพราะความรักเป็นบ่อเกิดของการให้อภัยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่ออยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนว่าในชีวิตของเราแต่ละคนนะการให้อภัยเป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำได้พระเยซูเจ้าเองอภัยให้กับพี่น้องทุกคนนะที่ประหารพระองค์ที่ทำร้ายพระองค์นะบุญราศีโจเซฟินบากิตาเองให้อภัยให้กับคนที่ลักพาตัวเธอพ่อค้าทาสคนนั้นแล้วก็นายหญิงแล้วก็นายต่างๆที่ทำร้ายเธอตลอดชีวิตนะถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเธอก็คงไม่มองเห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้จึงอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าถ้านรกเป็นสถานที่นะปราศจากการให้อภัยนะถ้าพี่น้องเองยังไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นนะพี่น้องก็ยังอยู่ในนรกนะพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะไปเมืองสวรรค์ได้นะสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนที่มีความดีมีเมตตามีความรักและการให้อภัยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้แบบอย่างของระบุญโจเซฟินนะบากิตาเองนะซึ่งให้แบบอย่างให้กับพี่น้องว่าเธอถูกโซ่ตรวนนำออกจากประเทศของตัวเองไปขายในที่ต่างๆและนักบุญสุเด็จพระสันตะปาจอห์นปอลที่2ได้ประกาศให้เธอเป็นบุญราศีนะ100ปีต่อมานะว่าให้เธอเองได้เป็นธิดาในแห่งซูดานแล้วก็ได้วันที่10นะกุมภาพันธ์นักบุญสุเด็จพระสันตะปาจอห์นปอลที่2ได้ไปเยือนประเทศซูดานที่เมืองคาทูมพงได้ถวายมิสซาและยกตัวอย่างชีวิตของบากิตาเองนำกลับไปณธนธิดาของซูดานนะก็ขอให้แบบอย่างของท่านได้เป็นบทเรียนบทสอนให้กับพี่น้องถึงความรักและการให้อภัยในชีวิตของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: ในมิตรฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพันธมิตรเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพานุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
0: สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสทางประกาศศพ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักให้เราทูลขอพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักเพื่อให้ชีวิตของเราสะท้อนความอ่อนโยนและความเมตตาซึ่งเราได้รับจากพระองค์
2: เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงจะได้มีจิตใจกว้างขวางที่จะให้อภัยเสมอพร้อมทั้งมีความภาคเพียรและอดทนในการสั่งสอนประชากรของพระเจ้าตามแบบอย่างของพระอาจารย์เจ้าให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อสันติภาพในโลกขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสงบและสันติในดวงใจของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำประเทศโดยให้เขาแสวงหาแต่ประโยชน์สุขและความดีของส่วนรวมโดยมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อครอบครัวคริสตชนแต่ละครอบครัวพร้อมทั้งเพื่อนบ้านของเขาจะได้มีความรักความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเห็นใจและรู้จักปรับความเข้าใจกันให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อผู้ที่ห่างเหินจากพระเจ้าเพราะความผิดบาปจะได้กลับมาหาพระองค์และพร้อมรับการอภัยอาศัยพระหัตถ์ทานจากพระองค์ทางการรับสินอภัยบาปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่มาร่วมชุมนุมรอบพระแท่นนี้อาศัยการรับฟังพระวาจาและรับพระคริสต์เจ้าในศีลมหาสนิทบ่อยๆจะได้สามารถเรียนแบบอย่างจากพระองค์ในการมีใจพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นเสมอไปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ให้เราวันขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้จักรักและให้อภัยเพื่อนพี่น้องเสมอในชีวิตของเราให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระเมตตารักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา ที่ได้ถวายไว้กับพระองค์และมอบถวายทุกสิ่งให้เป็นไปตามพระประสงค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมาชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดนั้นประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าหมุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทือกลูกหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชิดพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระลูกหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลาเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสบายให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเราติดข้าพเจ้าให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิสซาในชาววันนี้ด้วยภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนพระมาพระสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงข้าประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะ
0: ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

ประกาศจากทางวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เงินทานอาทิตย์ที่แล้ว6กันยายน 16,550 บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์หน้า19กันยาเวลา6นาฬิกานางสาวสร้อยเพชรสมเมฆกับนางวิภาพรอินทิเสนผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่4สทประสิทธิ์บริบูรณ์สทสมจิตมังกายสทประเสริฐชัยเชียงพลแสนนายสุภวัตชัยชนะนายตวงสิทธิ์พงพิษผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์หน้าเวลา7นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเซนเจเซฟท่าแร่10นาฬิกา30นาทีนางวิยาดาดอนแสงนางสาวสิรินทิพย์เสมยพิทักษ์19นาฬิกาชุดที่2นางสาวพิงนภาคำศรีกับนายพุทธิพงศ์ศรีคอนชุมพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมนางสาวเพ็ญพิชาศรีคอนชุมพร้อมนางสาวกมลชนกศรีสาวันประชุมเตรียมความพร้อม BEC วันจันทร์ที่14วันพรุ่งนี้นะครับเวลา19นาฬิกาที่ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดอาคารยอแซปคอมโบริเออร์เชิญผู้นำกลุ่มย่อยร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันคณะภักดีรักกลางเขนท่าแร่มีความยินดีเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกลางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันเสาร์ที่ในวันเสาร์ที่19กันยายนวันเสาร์หน้าเด้อพี่น้องเวลา10นาฬิกาโดยจะมีพิธีตรีวานในวันที่16ถึง17กันยายนเวลา19นาฬิกาซึ่งในวันศุกร์ที่18เวลา19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามพร้อมกันนี้ทางอารามขอรับการสนับสนุนลงทานอาหารในตรีวานและวันฉลองด้วยจากพี่น้องนะครับประกาศอนุมัติบวชเป็นพระสงฆ์ครั้งที่2ด้วยอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงได้พิจารณาอนุมัติให้สามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดสัตว์หลุดวัดแม่พระแห่งภูเขากาเมลป่าพนาวันรับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมในโอกาสฉลองบ้านเณรแม่พระฟาติมาท่าแร่ฉะนั้นถ้าพี่น้องสัตว์หลุดท่านใดทราบว่าสามเณรดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีข้อขัดขวางการบวชเป็นพระสงฆ์ได้แก่ 1. การสอนผิดความเชื่อ 2. เคยฆ่าผู้อื่นหรือพยายามทำร้ายชีวิตคนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำแท้ง 3. ติดต่อกับสตรีในเรื่องชู้สาวหรือมีภรรยาลับๆขอให้แจ้งพระสังฆราชทราบก่อนวันบวชดังกล่าวข้างต้นขอบคุณผู้สมทบทุนเทคอนกรีตนะครับสวนลาดาโตซีหรือสวนคุณพ่อยอแซนะครับปัจจุบันนี้ได้ไปแล้ว409ตารางเมตรนะครับเหลือ291ตารางเมตรนะครับก็มีหลายชื่อหลายนามคุณพ่อใช้เวลานิดหน่อยนะครับกลุ่มพระหฤทัย 1,000 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทนางนาวรัตน์ลดวดีสิริอุทิศให้เปาโลพันโทสุนทรบุญศรีรัตน์ครบ100วันเปโตสุพัฒน์ดอลล่าครบ2ปี5เดือน 1,200 บาทครอบครัวนางอนงรักชมพูจันทร์อุทิศให้มัทธิวสุนทรมอนิกากุลาบือกุศล300บาทนางดวงพรอุลล่า300บาทอุทิศให้ยอแซบสว่างถาวรครบ7ปีเทเรซากมลเทเรซาสกลถาวรวิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ลงรับ 3,000 บาทครอบครัวคุณมีเล็กค
คุณยุทธนาตั้งสกุล 2,000 บาทสุขสำราญครอบครัวอาจารย์นิคมอาจารย์ชยานิตกายราช 3,000 บาทครอบครัวคุณนิกรอินอ่อนอุทิศให้ตากิ่งโคตรวิชัยปู่ย่าตายายญาติน้องผู้ร่วงลับ800บาทคุณยายประพรทองอันตัง500บาทครูเผือกและพี่น้อง 1,000 บาทครอบครัวนางอัมพรทรงเล็กสิงห์ 1,000 บาทครอบครัวนางบังอ่อนอินทิเสนอุทิศให้เหยาะแซบนัทพงศ์อินทิเสน300บาทคุณพิมพาศิวรกุลร้านปัญญาเจริญ 1,000 บาทคุณยายวิรัตสิริสันคานันท์600บาทคุณยายบุญรองพงศ์ชิวกุล 1,000 บาทครอบครัวนางศรีไพรตาใจอุทิศให้เปาโลวิเชียนนายทัชชัยตระกูลมา 1,000 บาทยายระนาดภูวงศาอุทิศให้ยอแซบประมวลภูวงศา 1,000 บาทนางประคองจิตคำเสงี่ยม 2,000 บาทเด็กชายศิวกรมะแม่น้องปอเช่ 1,000 บาทครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญ 3,000 บาทนางทวีไทยประเทพา300บาททิศให้เปโตหนูรักมาริอาเฮืองยอแซบประสงค์เปาโลคเนตเปโตเรียงมาริอาบาโตส 3,000 บาทพี่นัชชา 1,000 บาทครอบครัวคุณป้ามารวม500บาทคุณพ่อเพชรนุกาแก้วและคุณละดาวันกาแก้ว 1,000 บาทยายใครสอนหงคำอุทิศให้โทมัสบุญเพ็งเปโตสาครหงคำเปโตโสดามาริอาทองบางช่วยสุข600บาทคุณยายควรคำหนึ่งยงดี 1,000 บาทครอบครัวอาจารย์คำเพียรอุลล่า 1,000 บาทครอบครัวอาจารย์เวรศรีปรางกลาง 2,000 บาทคุณยายกรุณาสกลทวัตอุทิศให้นิโคลาบุญชมสกลทวัต 1,000 บาทร้านเสริมสวยมนทา 1,000 บาทครอบครัวยายมะริทรงเล็กสิงห์และลูกหลานอุทิศให้มีคาแอนชาวเลิศอันตนอภิเชษมีคาแอนจันเพ็งโลซาจันสดมีคาแอนซ้ายมาริอาเตือนใจมาริอารัชนีวันมาริอาวิเรียมเปโตเหมือนญาติพี่น้องที่ร่วมรับ 2,000 บาทนางนภาพรเชียงคนแสนอุทิศให้โทมัสปัญญาเซเซเรียหนูรื่นเชียงคนแสน300บาทลูกๆ อุทิศให้โยงกรรมหยี่หานลินครบ100วัน 3,000 บาทลูกหลานแม่วิไรอุทิศให้คาทารินาวิไรอุดมเดชครบ19ปี 4,000 บาทครอบครัวนายนำสมัยยงบรรทม300บาทครอบครัวผอ.ธุรกิจพิมพ์แพง 1,000 บาทครอบครัวนางวนิดากายราชอุทิศให้ยุสตินดุสิตเสมอพิทักษ์600บาทครอบครัวผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสน 1,000 บาทครอบครัวครูพรชัยนางนิรมัยอุดมเดชอุทิศให้อันตนคำพังมาริอาสิมมาอุดมเดชลาฟาเอลเทียมมาริอาอารามเปโตสมัยปานแสน 1,000 บาทคุณยายยาใจจันทลังสีและลูกหลาน500บาทก็เปลี่ยนลายนามผู้บริจาคตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็อ่านไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในน้ำใจดี